0: ชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เหตุนี้บริษัทจึงสามารถทำกำไรในไตรมาสที่3ได้มากขึ้นถึง50ล้านบาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็ต้อง
1: กับนี่รายการเงินทองที่น้องหนูเขาเป็นพิธีกรเนี่ย
2: ใช่แล้วครับพี่ถิ่นกำลังออกอากาศอยู่เลยครับพี่ถิ่นครับคำว่าไตรมาสนี้แปลว่าอะไรครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทยังไงครับ
1: งั้นพี่จะขอเริ่มอธิบายคำว่าไตรมาสก่อนให้เข้าใจละเอียดเลยไตรมาสประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าไตรและมาสไตรแปลว่า3และมาสแปลว่าเดือนคำว่าไตรมาสจึงหมายถึงช่วงเวลา3เดือนติดต่อกันในปีนั้นๆดังนั้นใน1ปีจึงมีทั้งหมด4ไตรมาสด้วยกันซึ่งคำว่าไตรมาสนี้มักจะใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจอย่างเช่นผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกนี้บริษัททำกำไรเพิ่มขึ้น 60% เป็นเงินจำนวน150ล้านบาทเป็นต้น
2: งั้นก็แสดงว่าไตรมาสแรกก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมส่วนไตรมาสที่4ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับแต่ไม่ทุกกรณีนะเพราะหน่วยงานราชการมักจะใช้คำว่าไตรมาสของปีงบประมาณเช่นไตรมาสที่1ของปีงบประมาณ2554จะหมายความว่าเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของปี2553
2: งั้นก็แสดงว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะไม่ใช่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเหมือนกับไตรมาสที่ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าการบริหารธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถ้าหากบริษัทใช้ระบบไตรมาสเดียวกับระบบของราชการผมก็ได้ปรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับพี่ทิน
1: น้องต้นครับเอาเป็นว่าถ้าน้องต้นไม่รีบไปทำงานนะแทนที่จะเป็นปรับเงินเดือนจะเป็นการตัดเงินเดือนนะครับ
2: โอเคครับผมรีบไปทำนี่เลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนเล่นมือถือนอนดึกเครียดสะสมพฤติกรรมยุคใหม่เสี่ยงความดันโลหิตสูงโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าป่วยแต่คร่าชีวิตคนทั่วโลกทุกปีแพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้มากที่สุดและเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายโดยมากกว่า90%ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนความเครียดสะสมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานอาหารเค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตสมองซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยกำหนดค่าความดันโลหิตปกติในผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีคือค่าความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน120และตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรประหลอดซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดแต่ในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะตุบๆบริเวณท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ต้องคอยควบคุมอาการไปตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ตรวจพบอาการได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อีกด้วยทั้งนี้สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่ง

0: ยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนไก่ได้พลอย
9: ไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยแม่ไก่เรียกลูกไก่มาคุยดินทำไมน่ะ
10: คุยหาอาหารน่ะสิคุยไปคุยมาอาจจะได้ข้าวเปลือกก็ได้แต่บางทีก็ได้อย่างอื่น
9: ได้อะไรล่ะ
10: ได้พลอยเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไหมที่ว่าไก่ตัวนึงคุยหาอาหารในลานบ้านเจอพลอยเม็ดนึงก็บ่นว่าพลอยสู้ข้าวเปลือกไม่ได้คนที่ไม่รู้ค่าของสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าก็มักจะถูกเปรียบว่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ได้สิ่งที่มีค่าแล้วไม่รู้ค่าของสิ่งนั้น
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569อยู่กับ DJ Benz กิติอีกเช้าวันนึงนะครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่หนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงสวัสดีครับพี่หนึ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่หนึ่งครับวันนี้นอกจากเป็นวันอังคารแล้วยังเป็นวันอาภากรด้วยนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็มีทางพิธีกรรมตอนเช้าเหมือนกันแต่นี้ก็เป็นส่วนของพิธีการแต่ว่าของรายการของเราก็ยังมีให้ทุกท่านติดตามกันอยู่เช่นเดิมนะครับครับพี่หนึ่งแล้วสภาพอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฮะในวันนี
1: ้ครับในช่วงนี้ยังไงก็ยังเป็นเรื่องของฟ้าฝนที่มีค่อนข้างจะมากนะครับในบริเวณประเทศไทยนะคร
0: ับ
1: ก็จะมีทั่วทุกภาคนะครับ
0: ครับ
1: ทั่วทุกภาคมีฝนชุกนะครับอย่างน้อยก็ 60-70% นะครับบางพื้นที่ก็ 80%ตกหนักก็ยังมีอยู่นะครับตกหนักมากอาจจะมีได้ในบางจุดนะครับ
0: ครับ
1: โดยภาพรวมครับอิทธิพลหลักๆนะก็จะเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอยู่นะครับทำให้ตัวความชื้นเองนะครับมาจากทางมหาสมุทรอินเดียนะครับทางทะเลอันดามันนะครับพ
0: ั
1: ดเข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ข้ามมาคลุมทั้งประเทศไทยนะครับในขณะที่แถวๆเวียดนามตอนบนนะครับก็จะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหนึ่งนะครับ
0: หย่อมก็คือตัว L วงกลมๆสีแดงๆนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับตัวนั้นก็จะช่วยดึงมาด้วยนะครับนั้นเองฝนนะครับมีค่อนข้างจะมากนะครับอย่างน้อยก็21นะครับ
0: ถึง21ก็คือวันพฤหัสนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ครับ
0: ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะว่าจะมีฝนตั้งแต่วันนี้เลย
1: ก็คือว่าไปจนถึง
0: วันที่21
1: คร
0: ับซึ่งเราก็จะมีแผนที่เสี่ยงภัยในแต่ละวันเพื่อโชว์ด้วยใช่ไหมว่าจังหวัดไหนน่าจะรับผลกระทบฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับปกติพอมีประกาศเตือนภัยครับเดี๋ยวนี้ของเราก็จะมีตัวแผนที่เสี่ยงภัยนะครับที่แสดงในตัวประกาศเลยนะครับถ้าเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนจะเป็นลักษณะของตัวแผนที่อาจจะแสดงในอินโฟกราฟิกอะไรที่แยกออกไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีโชว์ใน
0: ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยท้ายประกาศบอกล่วงหน้าเลยว่าในระยะเวลาของประกาศเนี้ยในแต่ละวันจังหวัดไหนบ้างที่จะเสี่ยงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
1: ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นว่าตัวสีตัวจังหวัดเองนะครับ
0: ครับ
1: มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามลักษณะตัวข้อมูลนะครับหรือแบบจำลองหรืออะไรต่างๆนะครับที่เราได้มานะครับ
0: คือต่อให้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยของวันที่20พฤษภาคมแต่ว่าวันที่เผยแพร่ต่างกันข้อมูลก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงด้วย
1: ก็จะมีการปรับไปบ้างนะครับพื้นที่หนักมากก็อาจจะเหลือหนักปกตินะครับพื้นที่ไหนเสี่ยง
0: ครับ
1: อาจจะอีกวันนึงไม่ค่อยเสี่ยงก็ได้ครับ
0: เพราะว่าเราก็คือพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นแนวทางไว้แต่ว่าก็ต้องมาติดตามข้อมูลกันทุกวันอยู่ดีว่าอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ซึ่งทุกท่านก็อย่าลืมติดตามจากความข้อมูลต่างๆจากเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามรายการถ่ายทอดสดของเราเป็นประจำด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ฮะเรามาดูรายภาคกันดีกว่าว่าแต่ละภาคต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับพี่หนึ่ง
1: ครับในแต่ละภาคครับวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ปัจจัยเราได้พูดถึงไปแล้วเนาะหลักๆก็ตัวมรสุมตกเฉียงใต้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวหย่อมแถวเวียดนามนะครับในภาคเหนือครับภาคเหนือฝนวันนี้ครับประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับก็จะมีเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนี้เป็นจังหวัดที่เน้นนะครับฝนตกหนักมีได้นะครับก็จังหวัดเหล่านี้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆครับมีฝนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ความหนาแน่นแล้วก็ลักษณะของฝนตกหนักมีได้น้อยกว่า
0: ก็คืออาจจะไม่ใช่ฝนตกหนักแต่ยังมีฝนได้ทั้งประเทศเลย
1: ได้ครับก็เอาเป็นว่าตัวจังหวัดที่เราเน้นก็คือโอกาสเยอะๆกว่าจังหวัดอื่น
0: จังหวัดอื่นนะฮะก็จะเป็นตามแผนที่เสี่ยงภัยเหมือนกันเราก็จะได้แบ่งเป็นรายภาคไว้แล้วด้วยว่าภาคไหนจังหวัดไหนเสี่ยงภัยมากน้อยแค่ไหนนะฮะ
1: ครับผมถ้ามาดูผมขอข้ามไปที่ข้อมูลตรวจของภาคเหนือหน่อยนะครับสำหรับข้อมูลตรวจของภาคเหนือครับในวันนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับของเมื่อวานเนี่ยก็เห็นว่าลักษณะของฝนเนี่ยมีหลายพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงฝนหนักนะครับฝนหนักสูงสุดครับ 73.6 มมครับที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
0: ลำปางนะครับฝนตกหนักเมื่อวาน
1: แล้วก็อีกที่นึงก็ไม่น้อยนะครับ ที่สถานีเขื่อนภูมิพลครับ
0: ครับ
1: 54.8 ครับที่เพชรบูรณ์ครับ 43.8
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นตกหนักที่ดูแล้วค่อนข้างเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบตอนกลางๆล่างๆนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรวจเนาะตอนบนของภาคเหนือเมื่อวานก็ค่อนข้างจะน้อย
0: อย่างนี้จังหวัดที่ฝนตกแล้วเมื่อวานวันนี้จะตกเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าจะเปลี่ยนพื้นที่หรือเปล่า
1: วันนี้นะครับถ้าดูคร่าวๆตามตัวจังหวัดที่เน้นนะครับวันนี้เราก็ยังคงเน้นตอนล่าง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าตอนบนมันก็มีบ้างแหละนะครับมีบ้างแหละนะครับก็เรื่องฝนแล้วเนาะไปดูอุณหภูมิสูงสุดกันหน่อยนึงนะครับ
0: เห็นว่าเชียงใหม่ช่วงนี้อาจจะไปถึง38-39อยู่ใช่ไหมอุณหภูมิสูงสุดไม่ใช่เชียงใหม่ภาคเหนือทั้งหมด
1: คือภาคเหนือเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันจะมีที่อุณหภูมิสูงเนี่ยจะเป็นตอนบนเพราะว่าฝนส่วนใหญ่มันอยู่ตอนกลางตอนล่าง
0: ตอนล่างนะฮะ
1: นะครับอย่างเช่นแมงสอนครับ38ก็สูงนะถือว่า
0: เป็นอากาศร้อนร้อนนะฮะ
1: ก็เหมือนจะเป็นหน้าร้อนเลยเนาะ
0: ใช่ครับเพราะว่าช่วงฤดูร้อนมันก็จะประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหม40ลงไปประมาณ39-40
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นั่นก็ฤดูร้อนมันจะเป็นโดยภาพรวมเนาะ
0: ใช่
1: ครับอย่างแม่เสลียงครับ 39.9 นะครับเชียงใหม่ครับ38เยอะทีเดียวครับแล้วก็เถิน39เมื่อวานครับอุตรดิตถ์ 39.9 นะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดพื้นที่อื่นนะครับก็จะประมาณ35 36 37นะครับ
0: ซึ่งพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าในบางพื้นที่ก็คือเพราะว่าเป็นได้ฝนมาด้วยถูก
1: ไหมได้ฝนบางทีอุณหภูมิช่วงกลางวันเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นฝนมาขับฝนเข้ามาก็เกิดมีเมฆบางแสงอาทิตย์มีฝนลงมาอุณหภูมิก็เลยไม่ไต่ขึ้นก็จะค้างอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละนะครับ
0: แสดงว่าต่อให้ฝนไม่ตกแต่พอได้มีเมฆเข้ามาปกคลุมด้วยมันก็ทำให้อากาศเย็นลงด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับต่อกันที่ภาคต่อไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับภาคตะวันออกเชียงเหนือฮะ
1: ภาคเชียงเหนือครับฝนวันนี้ 60% นะครับก็จะเน้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะมีจังหวัดทางตอนบนนะครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์
0: คร
1: ับ ชัยภูมิโคราชก็จะมีทางตอนบนแล้วก็ทางซีกตะวันตกนะครับที่เป็นแนวภูเขานะครับฝนตกหนักอาจจะมีได้บ้างนะครับมีได้บ้างในพื้นที่เหล่านี้นะครับ
0: เมื่อวานทางโคราชในเมืองก็มีแจ้งมาเหมือนกันว่ามีฝนตกหนักช่วงเย็นค่ำเหมือนกัน
1: ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ฝนกระจายค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็รายงานฝนตกหนักมีหลายที่ด้วยกันสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นหนองคายครับ 60.7 ครับเยอะอยู่นะครับ สกลนคร39ครับหนองบัวลำพู76
0: โอ้76เลยนะฮะ
1: มีขอนแก่นครับ96อันนี้หนักมากเลยครับก็96นะครับ
0: ครับ
1: มากมากทีเดียวแล้วก็บึงกาฬครับ81ครับ
0: ครับ
1: เห็นว่าฝนที่หนักเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กลางๆบนๆนะครับค่อนข้างจะมากแล้วก็อุณหภูมิก็ไล่ตั้งแต่บางพื้นที่ไม่ถึง30องศาด้วยซ้ำนะครับ
0: ต่ำกว่า30ได้ด้วยเหรอฮะ
1: แสดงว่า
0: เพราะฝนเขาเยอะ
1: ทั้งเมฆทั้งฝนนะครับอาจจะปกคลุมตั้งแต่เช้า
0: ๆ
1: แล้วก็ไปตลอดวันนะครับทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า30นะครับอย่างเช่นหนองคายนะครับอุดรธานีหนองบัวลำภูแล้วก็บึงกาฬนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่ฝนตกเยอะนะครับนอกนั้นครับนอกนั้นก็อยู่30ต้นๆถึง30กลาง
0: ก็เย็นลงมาเทียบกับภาคเหนือแล้วเย็นลงมากว่าเยอะเลยนะฮะ
1: เยอะกว่าครับเยอะกว่าเพราะว่าเมฆเมื่อวานคุมเยอะกว่าส่วนภาคเหนือเนี่ยเมฆตอนบนอาจจะ
0: น้อยใช่ไหมฮะ
1: น้อยกว่าตอนล่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ต่อมากันที่ภาคต่อไปภาคกลางฮะ
1: ครับมาที่ภาคกลางครับภาคกลางฝน 60% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักนะครับจังหวัดเนี่ยจริงมันก็กระจายกันทั่วไปนะครับอย่างเช่นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีครับ
0: ครับ
1: นะครับฝน 60% ส่วนถ้ามาดูข้อมูลตรวจของเมื่อวาน
0: ครับว่าภาคกลางเมื่อวานตกกันมากน้อยแค่ไหนบ้าง
1: การกระจายก็อยู่กลางๆนะครับ กลางๆไปจนถึงค่อนข้างมากนะแต่ว่าไม่มีฝนตกหนักในสถานีที่เราตรวจวัดนะครับก็สูงสุดทองผาภูมิครับ 16.8 ครับลงลงมาอยุธยาครับ 14.3
0: ครับอันนี้ถือว่าเป็นฝนความแรงระดับไหนแล้วถ้าเลขประมาณเลข10ต้น
1: ๆเลข10เนี่ยกลางๆ
0: กลางๆนะฮะไม่ใช่ฝนตก
1: ไม่น่ากังวล
0: ครับ ส่วนถ้าเป็นเลขกลางๆประมาณนี้ในแผนที่เสียงภัยเราก็จะเป็นสีขาวถูกไหมฮะ
1: ประมาณสีขาวหรือกึ่งสีเหลืองเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าตัวฝนปานกลางที่เราเห็นในสถานีนะครับนอกสถานีมันอาจจะมีลักษณะของฝนที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ตกหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวพื้นที่เสียงไฟก็จะไปทางเหลืองๆนะครับแต่ถ้าแบบประมาณแล้วว่าสัก40 50มิล60มิลขึ้นไปเนี่ยนะครับ
0: จะเป็นสีแดง
1: สีแดงนะครับก็ต้องเข้าใจว่าที่ไม่ได้ตรวจวัดหรือไม่ลงสถานีมันอาจจะเยอะกว่านี้ได้
0: และความรุนแรงนี่คือไม่ใช่ว่าตกหนักสู้เดียวแต่เราดูการสะสมของมันด้วยใช่ไหมฮะถึงเรียกว่าตกหนัก
1: ใช่ครับเมื่อกี้ต้องขอไฟต้องเป็นสีส้มเน
0: า
1: ะสีประมาณส้มส่วนสีแดงเรากะคร่าวๆแล้วว่าพื้นที่มีเกิน 80-90 มิลแน่ๆนะครับก็จะให้ไปทางสีแดง
0: ครับซึ่งก็ภาคกลางเมื่อวานก็ตกไม่มากนะตกแค่ปานกลางถึงน้อย
1: ครับผมประมาณนี้ครับก็สูงสุด36.8 แต่ว่าถ้าให้เป็นฝนหนักจะต้อง35เนาะ35บวกนะครับ
0: แล้วอุณหภูมิเป็นไงบ้างครับภาคกลางเมื่อวาน
1: ครับอุณหภูมิเมื่อวานอยู่กลางๆเนาะ
0: ครับ
1: ถือว่าไม่ร้อนมากก็อยู่ตั้งสัก33 34นะครับไปจนถึง36แต่ก็จะมีที่หนึ่งที่บัวชุมเนี่ย38อันนี้จะเหมือนจะร้อนโดดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจากที่อื่นนะครับท้องฟ้าภูมินี่แค่32เท่านั้นเองเพราะว่าจะเจอลักษณะของฝนค่อนข้างจะมากนะครับ
0: ครับแล้วต่อมากันที่ภาคตะวันออกฮะ
1: สำหรับภาคตะวันออกครับฝนอยู่กลางๆครับ 60% นะครับ
0: 60% เหมือนกันนะครับ
1: มีตกหนักอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ตกหนักนี่อาจจะมีได้นะครับแต่ว่าตกหนักมากจะเป็นแถวจันทบุรีตลาดนะครับพื้นที่เดิมๆนะครับตกหนักมากเนี่ยเพราะว่าเป็นแนวรับนะครับมีภูเขา
0: แนวรับลมอย่างนี้เหรอฮะ
1: ก็เหมือนมีจังหวัดอยู่ติดทะเลมีฉากหลังเป็นภูเขาม ันก็จะมีแนวรับลมรับเมฆนะครับรับฝนมันก็จะหนักมากได้เช่นเดียวกับทางคล้ายๆกับทางฝั่งระนองพังงาตรงนั้นก็จะมีแนวเขารับนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับเมื่อวานนะครับฝนของภาคตะวันออกก็กระจายค่อนข้างจะหลายที่นะครับ ก็สัก70นะครับคร่าวๆเนาะ 70-80% ของพื้นที
0: ่แต่จันทบุรีเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับก็จะมีตกหนักมากนะทีเดียวนะครับจันทบุรี141นะครับ141
0: อันนี้ก็คือสีแดงแน่นอนนะถ้าถึงเกิน100ขนาดนี
1: ้ครับก็ส่วนทางคลองใหญ่22เท่านั้นนะครับ
0: ซึ่งจันทบุรีในแผนที่เสียงภัยวันนี้ก็ยังเตือนฝนตกหนักมากอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะ
1: ยังได้อีกนะครับจนถึงนู่นแหละครับ20 21
0: ครับซึ่งวันนี้ภาคตะวันออกเราก็เตือนจังหวัดตราดด้วยอย่างเมื่อวานตราดตกเยอะไหมฮะ
1: เมื่อวานตราดก็กลางๆนะครับ
0: กลางๆ
1: ประมาณ22
0: ครับแต่วันนี้ก็ยังอยากให้เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ฝนตกหนักอีกวันนึงสำหรับตากและจันทบุรี
1: ใช่ครับพื้นที่มันติดกันเนาะต้องเข้าใจว่าพื้นที่ติดกันเพราะฉะนั้นอาจจะไปหนักทั้ง2จังหวัดก็ได้นะครับหรือไปหนักจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งข้างๆก็ได้ครับ
0: เพราะว่าด้วยฝนที่เกิดขึ้นเองมันก็ไม่ได้ปกคลุมทั้งจังหวัดเต็มที
1: ่ฝนมันไม่มีความสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: นะครับตักบ้างเมาบ้างวันนี้ตรงนี้เยอะอีกวันมาเยอะอีกฝั่งนึง
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับ
0: ครับเพราะพันนั้นต่อให้เป็นบอกว่าเราบอกว่าจันทบุรีตกหนักก็จริงแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่ในจันทบุรีก็ได้ที่ไม่รู้สึกถึงฝนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นไปได้ครับ
0: ครับโอเคครับต่อมาเราลงกันมาที่ภาคใต้ดีกว่าครับ
1: ครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับวันนี้ก็ 60% นะส่วนใหญ่มันก็กระจายกันไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีเพชรบุรีครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะเห็นให้เน้นที่เยอะหน่อยนะครับมันจะอยู่ตอนกลางๆถึงตอนบน
0: ครับ
1: นะครับส่วนนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับตัวคลื่นลมนะครับคลื่นลมต้องขอให้แค่ความระมัดระวังกันอยู
0: ่ยังคลื่นลมแรงอยู่นะฮะช่วงนี
1: ้ก็สุราษฎร์ขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรแต่ว่ามันมีฝนด้วยมันก็ยิ่งอันตรายคูณ2ไปอีกนะครับส่วนถ้าเป็นนครศรีธรรมราชครับคลื่นอยู่ในช่วง 1-2 เมตรนะครับก็แน่นอนครับถ้ามีฝนเข้ามาก็เหมือนกันนะครับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นปกติคลื่นลมถ้าคลื่นลม2เมตรเนี่ยมันก็เสี่ยงสำหรับเรือเล็กเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนเข้าครับอย่างที่เรารู้เนาะตัวฝนฟ้าคะนองครับมันจะมีลมกระโชกแรงมีความปั่นป่วนอยู่แล้วนะครับคลื่นบวกกับลมนะครับ แล้วก็จะบวกกับฝนถ้าแจ็คพอตเจอฝนด้วยเนาะนะครับยิ่งอันตรายอีกนะครับ
0: ก็นะช่วงนี้คนที่เดินใช้เรือก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับต้องใช้วิจารณญาณเนาะนะครับของผู้ที่จะเรือออกนะครับทั้งคนขับทั้งเจ้าของเรือ นะครับบางทีเราผู้โดยสารเราอาจจะไม่ค่อยหรอกนะครับ
0: ครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ใช่คนขับเรือแล้วเลยไม่รู้ว่าปกติแล้วลมมันจะแรงแค่ไหนถูกไหม
1: เรือเขาประมาณไหนที่เขาไปได้เนาะเราไม่ทราบนะครับ
0: โอเคมาภาคใต้แล้วภาคใต้อีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งตะวันตก
1: ในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝน 70% นะครับ
0: ครับ
1: ตีเข้าๆกับ 70-80 แหละเพราะว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยเมฆคุมเยอะนะครับคุมเยอะมากนะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ตกหนักมากก็จะเป็นแนวรับทั้งหลายนะครับอย่างเช่นระนองพังงาอาจจะมีภูเก็ตนะครับจะมีกระบี่ตรงนี้นะครับก็เสี่ยงสูงนะครับอาจจะต้องระวังลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันฝนตกกลูกันเข้ามาติดกันเยอะๆในช่วงเวลาไม่นานมากนะครับมันจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย
0: ครับ
1: นะครับรวมถึงดินถล่มนะครับในบางพื้นที่เนาะอย่างเช่นที่เคยได้ข่าวก็ภูเก็ตเนาะที่มีข่าวดังมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในส่วนจังหวัดเนี่ยก็จะเน้นฝนตกหนักทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเพราะว่าเป็นแนวปะทะลมหมดเลย
0: ครับซึ่งก็จะอยู่ในแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้เหมือนกันนะฮะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล
1: ครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของคลื่นลมครับต้องเตือนนะครับเรือเล็กสำหรับตั้งแต่ชายฝั่งของภูเก็ตขึ้นไปเนาะประมาณ2-3นะครับก็เรือเล็กเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับขนาดคลื่นประมาณนี้แล้วสำหรับคุณอยู่จัดในเรือเล็กเนี่ยขอให้งดนะครับอันตรายมาก
0: เรือเล็กไม่ควรออกนะฮะ
1: เรือเล็กเนี่ยเราจะเทียบกับตัวขนาดคลื่น
0: ครับ
1: ว่าคลื่น3เมตร
0: มันสูงกว่าเรือหรือเปล่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันจะมีเกณฑ์อยู่นะครับประมาณนี้ว่าเรือต้องไซส์ขนาดไหนคลื่นเท่าไหนประมาณนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเป็นอันดามันตอนล่างครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นจะต่ำกว่าสเต็ปหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแต่ยังไงก็ตามครับทั้งบนทั้งล่างตรงนี้นะครับมันจะมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็มากนะครับ
0: ครับ
1: ใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับการเดินเรือหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ตามนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าฝนก็คงมีนักท่องเที่ยวแหละนะครับที่อาจจะไปเล่นน้ำนะครับตามชายหาด
0: ก็ต้องติดตามการแจ้งเตือนจากเจ้าที่ในพื้นที่เลยหรือการปักธงด้วยว่าตอนนั้นลงเล่นได้หรือเปล่า
1: ก็ดูกันหน่อยนึงนะครับตรงนี้ดูกันหน่อยนึงนะครับเพราะอันตรายนะครับ
0: ไปกรุงเทพเนาะกรุงเทพครับวันนี
1: ้เดี๋ยวผมรู้สึกผมจะไม่ได้ดูข้อมูลฝนเน
0: า
1: ะ
0: ฝนที่ตกเมื่อวาน
1: เดี๋ยวผมขอดูทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งรวมกันแล้วกันนะครับทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับเมื่อวานเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางไม่มีฝนหนักนะครับแต่ก็มีการกระจายตัวดีนะครับตั้งแต่แถวๆหัวหินแถวประจวบนะครับลงไปจนถึงประมาณแถวนครศรีธรรมราชนะครับที่การกระจายตัวดีนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็จะมีฝนบ้างก็คือโซนสงขลานะครับ สงขลายะลาแถวนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้เราเห็นได้ชัดว่าฝนมี
0: เยอะ
1: ทุกสถานีแล้วก็เยอะด้วยนะครับฝนระนองนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับ 68.2
0: ครับ
1: ตะกั่วป่าครับ 36 นะครับภูเก็ตนะครับตรงสนามบิน39นะครับเกาะลันตานะเกาะลันตานี่ของกระบี่นะครับ 57.7 ครับส่วนที่เหลือครับที่เหลือก็ประมาณ20กว่าๆนะครับอาจจะมีน้อยสุดก็ที่ตรังครับ 3.3
0: ห่างกันเยอะเลยนะฮะ
1: ห่างกันเยอะเกิน
0: เลขหลัก2หลักขึ้นไปทั้งนั้นเลย
1: ส่วนใหญ่บางทีนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้ตกในสถานีพอดี
0: ครับ
1: แต่จริงๆจังหวัดตรังก็ไม่น่าจะน้อยหรอกนะครับถ้าดูในโดยรวมของทั้งจังหวัดนะครับครับเยอะๆนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์เช้านี้นี่เต็มนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เต็มที่นะครับ
0: ครับ
1: จะให้ประชาชนระมัดระวังกันเป็นพิเศษครับ
0: ครับโอเคฮะต่อมาสุดท้ายกันที่กรุงเทพในวันนี้ฮะอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับในกรุงเทพครับฝนพอประมาณนะครับกลางๆนะครับ 60% นะครับแต่ก็จะมีตกหนักได้ในบางจุดนะครับ
0: ครับ
1: ก็อุณหภูมิครับ30กลางๆนะครับ35 36นะครับฝนเนี่ยจะสัก ช่วงกลางวันนะครับอาจจะมีได้บางพื้นที่นะครับช่วงกลางวันบ่ายเย็นนะครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวแอโรบิกก็เริ่มถามแล้วว่าอยากไปแอโรบิกต่อฝนจะเริ่มตกหรือยัง
1: ก็อาจจะต้องจัดในอาคารเนาะต่อไปนะครับ
0: เพราะฝนมันก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้ของทุกภาคนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะรับสายจากทางบ้านสักแป๊บนึงนะฮะสายแรกในวันนี้ครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: ครับอยากทราบว่าวันนี้สมุทรสาครเนี่ยจะมีโอกาสฝนจากตะวันตกไหมคะวันนี้
1: แน่นอนครับวันนี้มีครับแล้วก็ฝนมีความต่อเนื่องไปนะครับถึงแม้จะอยู่นอกช่วงของคำเตือนก็ตามนะผมว่าฝนเนี่ยมันมีความเสี่ยงไปจนถึงประมาณ22-23แหละนะครับแต่ช่วงชิวในคำเตือนก็จะถึง21นะครับที่เป็นฝนหนักได้ครับ
2: นี่มีโอกาสฝนฟ้าคะนองเลยใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
2: จะมีฝนทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
1: คาดว่าสักเที่ยงบ่ายครับเนาะน่าจะโอกาสที่จะเริ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดูสายๆตอนนี้นะครับฝนที่มีเนี่ยจะอยู่ทางราชบุรีกาญจนบุรีนะครับก็ค่อยๆขยับมาเนาะนะครับ
2: นี่จะเป็นฝนลมแรงเลยใช่ไหมมันจะลมแรง
1: ลมแรงมีได้ครับในช่วงที่ฝนเริ่มเข้ามาแรกๆจะมีลมแรงได้ครับ
2: อันนี้จะมีฝนนี่จนถึงวันที่21ใช่ไหมครับ
1: คือถ้าในช่วงที่เราเตือนเนี่ยนะครับมันจะถึง21เนาะแต่ว่าทีนี้ต้องเข้าใจว่าพอหลัง21เป็นต้นไปครับฝนอาจจะลดลงบ้างเนาะแต่ว่าฝนยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้เราเข้าฤดูฝนเต็มที่แล้วครับ
0: ครับขอบคุณคุณเจเจสำหรับคำถามวันนี้นะครับรับสายกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณดำรงชนบุรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมน้องสองทางครับผม
0: สวัสดีครับ
3: วันนี้ชลบุรีเมฆเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับผม
1: ครับผมครับ
3: ตอนนี้ก็ยังมืดอยู่ก็อยากทราบว่าวันนี้แถบอำเภอเมืองชลบุรีนี่จะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม
1: อ๋อครับทางภาคตะวันออกนะครับฝนก็ 60-70% นะครับก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับฝนอาจจะมีได้ตั้งแต่ช่วงสายๆเที่ยงๆนะครับ
3: มีฝนหนักไหมครับผมวันนี
1: ้ฝนหนักมีได้นะครับมีได้กระจายในบางพื้นที่ไม่เยอะเนาะถ้าหนักจริงๆเนี่ยหนักถึงหนักมากจะไปเน้นแถวระยองจันทตราดครับ ครับ
3: อ๋อกี่น้องโอเล่ก็บอกบ้านน้องโอเล่ก็ไม่มีเหมือนกัน
0: ครับขอบคุณครับ
3: ของผมเลยครับผมก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook และ YouTube กันต่อนะครับพี่หนึ่งคุณคิวโมโลนิมบัสจังหวัดนครราชสีมาฝนจะเยอะถึงวันที่21นี้เลยไหมครับ
1: ครับลักษณะของภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งโคราชเองฝนมีความต่อเนื่องนะครับ อย่างน้อย21นะครับ22ก็ยังพอมีอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเทียบแล้วช่วงที่เยอะมากๆเนี่ยถ้าเทียบในช่วงเนาะก็จะเป็น19 20นะครับ19 20นะฮะเยอะหน่อยแล้วก็21เนี่ยเริ่มลดลงมาครับ
0: ครับก็คือ10โคราชนครราชสีมา19 20เยอะหน่อย21ลดลงนะครับคุณ PHS จังหวัดหนองคายอำเภอสีเชียงใหม่ฝนตกหนักไหมคะเดินตกทั้งวัน
1: ครับในวันนี้ครับยังมีตกหนักอยู่เนาะยังมีตกหนักแล้วคาดว่าถึง21เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนกันนะครับ
1: 3วันเนาะ3วันนี้อาจจะต้องคอยเฝ้านะครับ
0: ระวังเป็นพิเศษ
1: ถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เฝ้าติดตามครับผม
0: ครับอีกคอมเมนต์นึงจังหวัดบุรีรัมย์เย็นนี้มีฝนไหมคะ
1: ครับเอาเป็นว่าบุรีรัมย์นะครับโคราชไม่ค่อยต่างกันนักนะครับเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยมีการก่อตัวได้อยู่นะครับในช่วง 2-3 วันนี้นะครับทั้งวันไหมก็คงไม่ได้แช่ตลอดวันเนาะมันก็มีช่วงตกช่วงพักบ้างครับ
0: ครับคุณผมเป็นกรรมกรชัยภูมิตอนนี้ไม่มีแดดเลยครับจะมีฝนตอนไหนครับ
1: ครับชัยภูมินะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นฝนเนาะแต่เห็นฝนมาทางโคราชก็คาดว่าช่วงก่อนเที่ยงนะครับน่าจะชัยภูมิตอนล่างน่าจะเริ่มมีเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีฝนจุดอื่นได้อีกนะครับตั้งแต่เที่ยงบ่ายครับ
0: ครับคุณปอพอเขตสี่อุดรธานีอุดรตอนนี้ครึ้มๆครับจะมีฝนไหมครับ
1: ครับอุดรธานีครับตอนนี้ฝนยังไม่ได้ก่อตัวเท่าไหร่นักเนาะ
0: ครับ
1: คาดว่าในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับคาดว่าจะก่อตัวได้ดีขึ้นมากขึ้นครับ
0: ครับเที่ยงๆบ่ายๆนะฮะคุณนรมนเมืองชุมพรตอนนี้มีฝนค่ะจะเป็นอย่างไรต่อบ้าง
1: ครับสำหรับชุมพรนะครับเอาเป็นวัดเกือบทั้งวันเนาะ
0: ทั้งวันแล้วกัน
1: มันจะเป็นฝนที่ข้ามมาจากฝั่งเมียนมาฝั่งระนอง
0: ครับ
1: ครับก็เยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าฝั่งระนองครับ
0: แต่ว่าอาจจะได้ทั้งวันใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่คุณธัญพรอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชตอนเช้าฝนตกอยู่ค่ะ
1: ก็ครับผมนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ก็ฝนก็จะข้ามมาเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะเน้นด้านซีกตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกของน่าจะเป็นเขาหลวงเนาะอันนี้นะครับฝั่งเนี้ยจะตกเยอะกว่าครับ
0: ครับคุณอรุณวันอำเภอนางรองตอนนี้ไม่มีแดดฝนตกโปรยๆครับ
1: ครับก็ขอนางรองนะครับตอนนี้เป็นว่าเดี๋ยวฝนนะครับมีได้เรื่อยๆนะครับในวันนี้ครับ
0: คุณปิยวุฒิชัยภูมิคาดว่าวันนี้จะมีฝนตกไหมครับ
1: ครับชัยภูมิมีครับ
0: มีได้นะชัยภูมินะครับคุณสาราวุฒิโคราชจะมีฝนเยอะไหมครับวันนี
1: ้สองวันครับ 2-3 วัน
0: แต่ว่า 20 นะ
1: โคราชเริ่มผ่อนลงบ้างครับ
0: ครับคุณบัวสงสวัสดีครับน้องๆทุกท่านสิริชุมพรติดกับทุ่งตะโกเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนครับชุมพรเมื่อสักครู่นะก็ฝนเยอะครับทั้งจังหวัดครับ
0: คุณบอลกระบี่มรสุมีลมมาตั้งแต่ตีสามจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับ
1: ยังอีกนานครับ
0: นานเลยนะ
1: กระบี่อีกนานครับ
0: ตกทั้งวันเลยใช่ไหมครับคุณติ๋มนะฮะบึงการมีฝนเยอะไหมคะ
1: บึงการเยอะครับ
0: บึงการก็เยอะเช่นกันนะครับคุณอนุสิทธิ์อุดรในตัวเมืองช่วงเย็นจะมีฝนตกไหมครับ
1: แปลว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับน่าจะเริ่มก่อตัวได้แล้วครับ
0: ต
1: ั้
0: งแต่เริ่มเที่ยงเลยนะฮะ คุณชาวสวนพึ่งจะมีฝนไหมคะช่วงนี้
1: ตกอยู่ครับ
0: ตกอยู่เลยนะฮะคุณสุขศรีคุณแนนทักทายเข้ามาสวัสดีครับระนองจะมีฝนถึงวันไหนคะ
1: ระนองน่าจะดูแล้วยาวๆนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้เน้นว่ามันอาว่าเน้นหนักแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เน้นหนักเนี่ยนะครับจะไปจนถึงประมาณ21หรือ22นะครับหลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูช่วงไปเดินอีกทีนึงนะครับ
0: ครับ
1: เหตุการณ์มันก็จะเปลี่ยนทุกอาทิตย์แหละนะครับ
0: ตอนนี้คือเราดูเป็นในระยะ7วันไว้ก่อน
1: ดูแบบช่วงไม่ยาวมากก่อน
0: ครับคุณอาร์ตชุมแสงนครสวรรค์เช้านี้อากาศครึ้มๆอยู่ครับจะเป็นฝนไหม
1: ครับของภาคกลางนะครับภาคกลางโดยภาพรวมฝนการกระจายตัวยังมีนะครับอาจจะตกได้อยู
0: ่
1: อย่างเช่นปัจจุบันเนาะป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยฝนจะมีทางนครสวรรค์บางส่วนนะครับแต่ว่าไม่เยอะเนาะไปเยอะทางอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีกาญจนบุรีนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ
0: ่ครับต่อที่ภาคกลางที่นะคุณเรืองชัยจังหวัดอยุธยามีฝนไหมครับ
1: ครับเดี๋ยวก็มาครับ
0: ช่วง
1: ว
0: ันนี้นะฮะ
1: ก็โอกาสสูงครับ
0: ครับคุณนิจดาพรุ่งนี้เชียงรายมีฝนไหมคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการป้องกันและจัดชุดลาดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกด้านในเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำคุมเข้มพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,000 ไร่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานาวิกโยธินกองทัพเรือที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยอำเภอยี่งอเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะว่าล่าสุดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟออกเป็น3แปลงขณะนี้ไม่มีเปลวไฟปรากฏแต่ยังคงมีความร้อนสะสมอยู่ใต้ดินเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการโดยเฉพาะในแปลงที่1พบความร้อนสะสมอยู่มากทั้งนี้พื้นที่เกิดเหตุอยู่โดยรอบป่าอนุรักษ์และป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ซึ่งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะดูแลและรักษาพื้นที่ป่าไว้ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะและยี่งอมีจุดเข้าออกพื้นที่ป่ารวม12จุดจังหวัดยังเชิญในอำเภอทั้ง3อำเภอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางมาตรการป้องกันและจัดชุดลาดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกด้านในเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำพร้อมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุกวันเวลา 8:00 น.โดยทุกจุดต้องรายงานรายละเอียดผู้เข้าออกพื้นที่สิ่งของและอุปกรณ์ที่นำเข้ารวมถึงบันทึกภาพบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าหากจังหวัดไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเชื่อว่าไฟป่าพรุครั้งนี้อาจลุกลามเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อป่าพรุโตแดงและป่าพรุบาเจาะเนื่องจากไฟป่าพรุเป็นไฟที่ดับได้ยากโดยเฉพาะเชื้อไฟใต้ดินที่สามารถลุกลามต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดต่อเนื่องทุกวัน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.

0: 17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to Read
4: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: อาหารเพิ่มน้ำนมแม่ระยะให้นมบุตรคุณแม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอเพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่สำคัญกับคุณแม่ให้นมบุตร 1. ต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอเพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมโดยอาหารที่มีโปรตีนจะพบในเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเหลืองค่ะและ2แคลเซียมเป็นสารอาหารที่จำเป็นมากในการเสริมสร้างนมแม่ให้มีคุณภาพแคลเซียมพบมากในนมและผลิตภัณฑ์จากนมกุ้งฝอยปลาเล็กปลาน้อยรวมถึงผักใบเขียวต่างๆและ3วิตามินเอพบมากในไข่แดงตับนมสดและผักที่มีสีเขียวและเหลืองจัดค่ะ4วิตามิน B1 พบมากในข้าวซ้อมมือข้าวกล้องและก็ธัญพืชต่างๆและที่สำคัญคือน้ำในระยะให้นมบุตรเราต้องการน้ำในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้มากๆเลยนะคะ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผมจะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกองเครือข่ายและกองกรในเครือนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอาจจะมีละอองฝนตกปล่อยๆบ้างนะครับเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสามารถไปติดตามกันได้ในช่วงของ NMAB Update ซึ่งก็จะมีข่าวพยากรณ์อากาศนะครับให้ท่านได้รับฟังกันรวมไปถึงเกี่ยวกับบัตรคนพิการนะครับที่สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันอีก2แอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นสามารถไปตามรับฟังกันได้ในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: สวัสดีค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเลยค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผมวันนี้เรามีการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเตรียมไว้ให้ทุกท่านเลย
2: อ่าฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลกันเนี่ยเรามาอัปเดตสภาพอากาศของวันนี้กันก่อนดีกว่าครับวันนี้คือวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะครับ
2: โหช่วงนี้อากาศแปรปรวนด้วยต้องอัปเดตกันหน่อยค่ะ
1: ใช่ครับคือขอเน้นไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราก่อนเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าใครจะออกไปไหนมาไหนต้องระวังเลยเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยครับ
2: ร้อยละ60เลยเหรอคะถือว่าเยอะมากนะคะเนี่ย
1: เยอะครับแล้วยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีครับ
2: เรียกได้ว่าครอบคลุมหลายจังหวัดหลักๆในอีสานเลยนะคะแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะร้อนไม่เอ่ย
1: อุณหภูมิก็ถือว่ายังร้อนอ้าวๆอยู่ครับคือต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะพุ่งไปที่ 34-37 องศาเซลเซียสเลยครับ
2: อ๋อคือฝนตกด้วยแล้วก็อบอ้าวด้วยแบบนี้ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในส่วนของภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับภาพรวมของภาคอื่นๆนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไปครับอุณหภูมิก็จะไล่เลี่ยกันเลยคือภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศต้องพกร่มกันไว้ก่อนเลยครับ
2: ใช่ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องฝนตกรถติดเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติว่าคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรัฐเพื่อรับสิทธิการรักษาพยาบาลในวันฝนตกแบบเนี้ย
2: โหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วค่ะฝนตกฟุตบาทก็เดินยากรถก็ติด
1: ใช่ครับคือความท้าทายทางกายภาพมันเยอะมากอยู่แล้วแต่ลองนึกภาพว่าพอฝ่าฝนฝ่าดงไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ได้เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าบัตรประจำตัวคนพิการแบบพลาสติกของคุณหมดอายุหรือไม่ก็แถบแม่เหล็กบนบัตรชำรุดอ่านข้อมูลไม่ได้
2: โอ้โหแบบนี้คือช็อกเลยนะคะ
1: ใช่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปทำใหม่ที่กระทรวงนะอะไรแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าการเดินทางอันยากลำบากทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพียงเพราะว่าพลาสติกสี่เหลี่ยมใบเล็กๆใบเดียวมันมีปัญหาม
2: ันเป็นความเสียดทานในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะ
1: นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ถึงสำคัญมากเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลของรัฐเนี่ยกำลังพยายามแก้ปัญหานี้อยู่
2: อ่าฮะด้วยการเปลี่ยนรูปแบบบัตรใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับคือมีการย้ายบัตรประจำตัวคนพิการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบเลยผ่านแอปพลิเคชันหลักของรัฐครับ
2: ซึ่งการขยับจากกระดาษหรือจากบัตรพลาสติกมาสู่โลกดิจิตอลในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามกระแสเทคโนโลยีเฉยๆนะคะ
1: อ่ะฮะแล้วมันคืออะไรครับ
2: คือมันเป็นการพยายามรื้อถอนอุปสรรคทางกายภาพที่ฝังรากลึกมานานต่างหากล่ะค่ะข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์เจาะลึกกันวันนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าตอนนี้คนพิการสามารถใช้งานบัตรประจำตัวผ่านแอปพลิเคชันของรัฐได้แล้ว
1: แอปที่ว่านี่คือแอปอะไรบ้างนะครับ
2: หลักๆเลยก็คือแอปทางรัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลหรือสพร.นะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งคือไทยดีของกรมการปกครองค่ะ
1: อ๋อแอปไทยดีที่หลายคนน่าจะโหลดติดเครื่องกันไว้อยู่แล้ว
2: ใช่เลยค่ะการเอาข้อมูลคนพิการไปผูกติดกับ2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันคือการยกระดับบริการนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทางดิจิตอลของประเทศอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับพอพูดถึงการเอากระดาษหรือเอาบัตรพลาสติกไปไว้ในมือถือเนี่ยหลายคนอาจจะคิดภาพง่ายๆแบบนี้ว่าเอ๊มันก็แค่การถ่ายรูปบัตรแข็งๆของเราเซฟเก็บไว้ในอัลบั้มรูปในมือถือหรือเปล่า
2: หลายคนเข้าใจแบบนั้นจริงๆค่ะ
1: ช่ไหมครับแล้วเวลาไปติดต่อราชการก็แค่เปิดรูปนั้นยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูหน้าจอแบบนั้นใครๆก็ทำได้ใช่ไหมครับแล้วมันต่างอะไรกับการที่ระบบของรัฐลงทุนทำแอปพลิเคชันแยกออกมาให้ใช้งานโดยเฉพาะเลย
2: โอ้ยกลไกมันซับซ้อนแล้วก็ปลอดภัยกว่าการถ่ายรูปเก็บไว้หลายร้อยเท่าเลยค่ะคือการทำงานของแอปอย่างไทยดีหรือทางรัฐเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงภาพนิ่งหรือเป็นไฟล์ JPEG ที่ถูกบันทึกไว้นะคะ
1: อ
2: ้
1: าวไม่ใช่รูปถ่ายเหรอครับแล้วมันทำงานยังไงอะครับ
2: คือมันทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า API ค่ะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทันทีที่เรากดเปิดดูบัตรในแอปพลิเคชันปุ๊บตัวแอปมันจะวิ่งไปเคาะประตูฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและในเสี้ยววินาทีนั้นเลย
1: หูแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับ
2: อุ้มอยู่หรือเปล่าจากนั้นระบบหลังบ้านก็จะส่งข้อมูลล่าสุดกลับมาแสดงผลบนหน้าจอเรา
3: คือดึงข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่กดดูว่างั้นเถอะ
2: ถูกต้องค่ะพร้อมกับสร้างโทเค็นหรือรหัสเข้ารหัสชั่วคราวที่มีการประทับเวลาหรือ timestamp เอาไว้ด้วยบนหน้าจอนั้นเลยค่ะ
3: อ๋อหมายความว่าหน้าจอบัตรที่เราเห็นในแอปเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกเสกขึ้นมาใหม่แบบวินาทีต่อวินาทีเลยสิครับ
2: ใช่เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดมีคนพยายามแคปเจอร์หน้าจอหรือถ่ายรูปหน้าจอแอปไปปริ้นสีเพื่อจะเอาไปปลอมแปลงสวมสิทธิ์เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเขาก็จะรู้ทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: รู้ทันทีแน่นอนค่ะเพราะเวลาที่ประทับอยู่บนหน้าจอมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วตัวแอปก็ไม่ให้เราแคปหน้าจอด้วยนะคะในหลายๆระบบ
3: ระบบเขาป้องกันไว้แน่นหนามาก
2: นอกจากการประทับเวลาแบบเรียลไทม์แล้วเนี่ยการมีลายน้ำดิจิตอลที่มันขยับเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอแอปก็คือสิ่งที่มาตัดปัญหาการทำบัตรปลอมหรือการนำบัตรที่หมดอายุแล้วไปหลอกลวงเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
3: ซึ่งมันก็ดีทั้งสองฝ่ายเนาะ
2: ใช่ค่ะสิ่งนี้มันช่วยลดภาระการตรวจสอบของฝั่งหน่วยงานรัฐเองด้วยและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของคนพิการเองไม่ให้ถูกใครเอาข้อมูลไปแอบอ้างได้ง่ายๆด้วยค่ะ
1: ฟังดูเรื่องระบบหลังบ้านนี่แข็งแกร่งมากเลยนะครับแต่ว่าขอแทรกนิดนึงขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อย
2: ได้ค่ะว่ามาเลย
1: คือในมุมของความปลอดภัยและการสูญหายเนี่ยสมัยก่อนเวลาบัตรแข็งหายคือจบเลยนะต้องไปโรงพักไปแจ้งความแล้วก็ไปทำบัตรใหม่ให้วุ่นวาย
2: จริงค่ะเสียเวลามาก
1: แต่การที่ข้อมูลทั้งหมดมารวมอยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนตาบอดทำโทรศัพท์มือถือหายหรือว่าโชคร้ายโดนขโมยไปแบบนี้มันไม่กลายเป็นว่าโจรได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ได้ทั้งข้อมูลบัตรประชาชนรวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการไปแบบครบวงจรเลยเหรอครับ
2: ความเสี่ยงมันดูจะสูงกว่าการทำกระเป๋าสตางค์มาหายอีกนะแบบนี้
1: เป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากๆค่ะเมื่อเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับอุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวแต่นี่แหละค่ะคือจุดที่สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของตัวแอปพลิเคชันต้องเข้ามาทำงานอย่างเข้มงวดเขาออกแบบมาแก้ปัญหานี้ยังไงครับ
2: คือการออกแบบระบบนี้เนี่ยเขาได้แยกสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์แสดงผลซึ่งก็คือตัวโทรศัพท์มือถือของเราออกจากตัวตนดิจิทัลอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ
1: แยกออกจากกันยังไงครับในเมื่อมันก็อยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: คือถ้าโทรศัพท์หายโจรอาจจะได้แค่ตัวเครื่องไปค่ะแต่การจะเปิดแอปไทยดีหรือทางรัฐขึ้นมาใช้งานได้เนี่ยมันไม่ได้แค่เอานิ้วกดไอคอนแล้วเข้าได้เลยนะคะระบบมันต้องการการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริกส์ค่ะ
1: ไบโอเมตริกส์นี่คือพวกสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการสแกนใบหน้าไปจนถึงการกดรหัสพินหลายหลักซึ่งข้อมูลพวกนี้มันปลอมแปลงกันไม่ได้ง่ายๆโจรหน้าไม่เหมือนเราก็สแกนไม่ผ่าน
1: แล้วถ้าเราไปซื้อเครื่องใหม่ล่ะครับเครื่องเก่ามันจะยังมีข้อมูลค้างอยู่ไหม
2: อันนี้ยิ่งล้ำเลยค่ะทันทีที่เจ้าของตัวจริงไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วทำการล็อกอินด้วยการสแกนใบหน้าเข้าสู่ระบบปุ๊บแอปในเครื่องเก่าที่ถูกขโมยไปจะถูกเตะออกจากระบบแล้วก็ล้างข้อมูลทิ้งทันทีเลยค่ะ
1: โหเข้าใจแล้วคือเหมือนกับว่าตัวเครื่องโทรศัพท์มันเป็นแค่หน้าต่างที่เอาไว้มองเข้าไปดูข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของรัฐแค่นั้นเอง
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะใช่เลย
1: หน้าต่างบานนี้อาจจะแตกหรืออาจจะพังไปหรือโดนขโมยไปแต่ของที่อยู่ในห้องนิรภัยของรัฐก็ยังอยู่ครบแล้วก็ปลอดภัยดี
2: ถูกต้องที่สุดค่ะ
1: พอเป็นแบบนี้เนี่ยความเครียดเวลาที่ต้องพกเอกสารสำคัญติดตัวตลอดเวลาของคนพิการก็น่าจะลดลงไปได้มากเลยนะครับคือต้องมานั่งคำกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาว่าเอ๊ะบัตรยังอยู่ไหมหล่นไปหรือยัง
2: ใช่ค่ะมันคือการลดภาระทางความคิดลงไปได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งข้อมูลจากที่เราไปเจาะลึกมาเนี่ยก็ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเป้าหมายหลักของเรื่องนี้ก็คือการลดความยุ่งยากเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
1: ฮะเพื่อให้ใช้งานได้จริงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะและสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เ เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแล้วก็บริการต่างๆจากทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่กฎหมายกำหนดได้เทียบเท่ากับบัตรตัวจริงทุกประการเลยค่ะ
3: สะดุดตรงคำว่ารับสิทธิและสวัสดิการได้เพียบเท่าบัตรตัวจริงนี่แหละครับที่น่าสนใจมากคือพอเรามีระบบดิจิตอลแบบนี้เนี่ยภาพในหัวมันดูสวยหรูมากเลยนะ
2: ดูล้ำสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเหมือนเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การติดต่อราชการไม่ต้องมีการมานั่งเซ็นสำเนาถูกต้องไม่ต้องทายเอกสารบัตรประจำตัวกันเป็นปึกๆอีกต่อไปแล้วแค่โชว์แอปปุ๊บทุกอย่างจบปั๊บ
2: ฮะมันควรจะเป็นแบบนั้นค่ะ
3: แต่มันมีประโยคนึงในข้อมูลที่เราได้มาที่มันสะดุดตาผมมากเลยคือการระบุเงื่อนไขที่ว่าใช้แทนบัตรตัวจริงได้ในหน่วยงานที่รองรับการใช้งาน
2: ประโยคคลาสสิกเลยค่ะ
3: ประโยคนี้แหละมันซ่อนความหมายอะไรไว้หรือเปล่าครับคือทำไมเทคโนโลยีส่วนกลางเขาไปไกลแล้วแต่ยังต้องมีเงื่อนไขเรื่องหน่วยงานที่รองรับอยู่อีกครับ
2: แหมจับประเด็นได้เฉียบมากค่ะประโยคนี้แหละที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของการบริหารจัดการภาครัฐที่มันไม่ได้สวยหรูเหมือนระบบคอมพิวเตอร์เสมอไป
3: ยังไงครับเนี่ย
2: คือการที่ส่วนกลางอย่างกระทรวงหรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลสร้างระบบสร้างแอปพลิเคชันสร้าง API จนเสร็จสมบูรณ์ 100% เนี่ยมันคือความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีค่ะ
3: ครับเทคโนโลยีพร้อม 100%
2: แต่สิ่งที่ท้าทายกว่าตัวเทคโนโลยีคือเรื่องของระเบียบปฏิบัติและระบบราชการหน้าด่านค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งานแล้วก็จริงแต่พอผู้ใช้งานเดินถือสมาร์ทโฟนไปที่แผนกการเงินของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพื่อจะขอใช้สิทธิรักษาพยาบาล
3: อ้าวโรงพยาบาลต่างจังหวัดอาจจะยังไม่พร้อมหรอครับ
2: เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์อาจจะบอกว่าทางเรายังรับแอปนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าระเบียบการเบิกจ่ายของแผนกบัญชีเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่ปี2540
3: โหปี2540นานมากนะครับ
2: ใช่ค่ะระเบียบเก่าระบุว่าต้องมีการใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บสำเนาบัตรที่เซ็นชื่อได้ปากกาน้ำเงินแนบกับใบเสร็จเพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีถึงจะเบิกเงินได้แบบนี้ค่ะ
3: โอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือเทคโนโลยีของรัฐเนี่ยมันวิ่งไปถึงโลกอนาคตแล้วแต่ระเบียบการเบิกจ่ายหรือขั้นตอนการตรวจสอบย้อนหลังของหน่วยงานระดับปฏิบัติการเนี่ยยังติดอยู่ในยุคกระดาษอยู่เลย
2: ใช่เลยค่ะนี่แหละคือรอยต่อของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหรือที่เราเรียกว่า transition period ค่ะ
3: เป็นช่วงเวลาที่ต้องค่อยๆปรับตัว
2: การที่แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากไม่ได้แปลว่าระเบียบการตรวจสอบของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกรมการขนส่งทางบกหรือแม้แต่บริษัทเอกชนจะสามารถอัปเดตกฎเกณฑ์ของตัวเองให้รองรับการไม่ใช้กระดาษได้ทันทีในวันแรกที่แอปเปิดตัวนะคะ
3: คือเขาต้องไปแก้ระเบียบภายในของเขาก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการเปลี่ยนกฎหมายหรือระเบียบภายในของแต่ละองค์กรต้องใช้เวลาค่ะมันมีเรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน้าด่านให้เข้าใจวิธีการตรวจสอบลายน้ำดิจิตอลและต้องสร้างความมั่นใจให้พวกเขาด้วยว่าถ้าปล่อยผ่านโดยไม่มีกระดาษแนบพวกเขาจะไม่มีความผิดทางวินัยในภายหลัง
3: อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวผิดระเบียบเหมือนกันเนอะแปลว่าในโลกความเป็นจริงช่วงเวลานี้คนพิการก็อาจจะยังคงต้องพกบัตรแข็งสำรองติดตัวไว้อยู่ดีเพื่อป้องกันความหงุดหงิดเวลาไปเจอหน่วยงานที่ระบบปฏิบัติการยังไม่เชื่อมต่อกันใช่ไหมครับ
2: ในระยะสั้นนี้คงต้องเป็นแบบนั้นไปก่อนค่ะแต่เราก็ต้องมองในมุมบวกนะคะว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันตอนนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวหอกในการทะลวงระบบเดิมมากกว่าค่ะ
3: หมายความว่าพอมันมีแอปออกมานำร่องแล้วหน่วยงานต่างๆก็ต้องดิ้นรนปรับตัวตามนี้แหละครับ
2: ใช่ค่ะพอมันมีเครื่องมือที่ส่วนกลางเขารับรองออกมาแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆจะถูกกดดันโดยธรรมชาติเลยให้ต้องรีบปรับตัวตามการที่ประชาชนเดินไปยื่นหน้าจอให้ดูบ่อยๆแล้วบอกว่านี่ไงรัฐบาลประกาศให้ใช้ได้แล้วนะทำไมที่นี่ยังใช้ไม่ได้
3: อ
2: ่
3: าฮะมันจะเป็นแรงกดดันจากผู้ใช้
2: ใช่ค่ะมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานปลายทางต้องรีบกลับไปแก้ไขกฎระเบียบหลังบ้านของตัวเองให้เร็วขึ้นค่ะ
3: น่าสนใจมากเลยครับที่เทคโนโลยีกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการรื้อโครงสร้างการทำงานแบบเดิมๆของระบบราชการทีนี้ถ้าเราลองถอยออกมามองในภาพกว้างกันบ้างครับในมุมของสังคมวิทยาหรือการยกระดับคุณภาพชีวิต
2: มุมนี้ลึกซึ้งเลยค่ะ
3: การที่ระบบบัตรคนพิการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานกลางอย่างแอปไทยดีและก็ทางรัฐเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมบ้างไหมครับเพราะว่าในอดีตการมีบัตรเฉพาะกลุ่มแยกออกมาแบบชัดเจนมันก็เหมือนเป็นการแปะป้ายไกลๆเหมือนกันนะว่านี่คือกลุ่มพิเศษ
2: โอ้โหประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบเรื่องนี้เลยค่ะ
4: มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับ
2: แนวคิดนี้ในทางสากลเขาเรียกว่า inclusive design ค่ะหรือก็คือการออกแบบที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มลองจินตนาการดูนะคะว่าเมื่อก่อนถ้าเรามีสถานะพิเศษบางอย่างเราต้องพกบัตรสีเฉพาะรูปแบบเฉพาะ
4: ใช่ครับสีชมพูบ้างอะไรบ้าง
2: แล้วก็ต้องไปต่อคิวในช่องทางเฉพาะที่ถูกแบ่งแยกออกไปแต่วันนี้การที่เราสามารถเปิดแอปไทยดีซึ่งเป็นแอปเดียวกับที่ประชาชนคนอื่นๆในประเทศนับ10ล้านคนเขาใช้งานกันแล้วข้อมูลสถานะต่างๆของเราถูกเอามารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันยืนยันตัวตนด้วยมาตรฐานเดียวกัน
4: คือทุกคนใช้แอปเดียวกันหมด
2: ใช่ค่ะมันคือการดึงทุกคนให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศดิจิตอลเดียวกันมันลบเส้นแบ่งทางกายภาพที่เคยกีดกันคนกลุ่มนึงออกจากบริการสาธารณะทั่วไปเลยค่ะ
4: ผมเห็นด้วยเลยครับคือมันเป็นการบอกในว่าคุณคือพลเมืองดิจิตอลของประเทศนี้เหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้ถูกแยกไปอยู่ในระบบที่ล้าหลังกว่าหรือต้องใช้เอกสารที่ยุ่งยากกว่า
2: ใช่ค่ะเป็นความเท่าเทียมในเชิงสัญลักษณ์และปฏิบัติจริงเลย
4: แถมยังช่วยลดการที่ต้องมานั่งอธิบายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต่อหน้าคนแปลกหน้าด้วยนะครับพอแค่สแกน QR code หรือแสดงหน้าจอข้อมูลมันก็ไหลเข้าระบบไปเลยไม่ต้องมีการให้เจ้าหน้าที่มาตะโกนข้ามเคาน์เตอร์ว่าอ้าวบัตรคนพิการหมดอายุแล้วนะไปต่ออายุด้วยนะอะไรแบบนี้ซึ่งมันช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวได้ดีมาก
2: ๆจริงค่ะการรักษาความเป็นส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากและนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังช่วยลดต้นทุนแฝงที่หลายคนมองไม่เห็นด้วยนะคะ
4: ต้นทุนแฝงที่ว่านี่คือพวกค่าถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้เหรอครับ
2: ใช่ส่วนหนึ่งค่ะเราอาจจะคุ้นชินกับการเสียเงินค่าถ่ายเอกสาร2บาท3บาทแต่สำหรับคนพิการเนี่ยต้นทุนแฝงมันรวมไปถึงค่าเดินทางที่มากกว่าปกติความยากลำบากในการเดินทางไปเขตหรือสาระกลางการต้องลางานหรือต้องให้ญาติลางานเพื่อพาไปติดต่อราชการ
4: จริงด้วยครับค่าเสียโอกาสพวกนี้รวมๆแล้วเยอะมาก
2: การดึงบริการเหล่านี้มาไว้บนสมาร์ทโฟนจึงเป็นการคืนอำนาจคืนเวลาแล้วก็คืนทุนทรัพย์ให้กับพวกเขาโดยตรงเลยค่ะมันทำให้พวกเขาบริหารจัดการสิทธิ์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นมาก
4: ๆฟังมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทิศทางของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันมาถูกทางมากๆครับการย้ายบัตรประจำตัวมาไว้ในสมาร์ทโฟนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความทันสมัยหรือแค่ฟีเจอร์เก๋ๆบนหน้าจอ
2: ใช่ค่ะแต่มันคือการแก้ปัญหาเพนพอยต์ระดับโครงสร้างเลย
4: ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลไปจนถึงการลบเส้นแบ่งความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของรัฐมันคือการสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างคนพิการกับสิทธิที่พวกเขาพึงได้รับให้สั้นลงและแข็งแรงขึ้นจริงๆครับ
2: และความสำเร็จของเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องอาศัยการขยับตัวของทุกภาคส่วนเลยทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันเองภาคเอกชนโรงพยาบาลหรือแม้แต่ร้านค้าทั่วไป
4: ทุกคนต้องไปพร้อมกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องเปิดรับแล้วก็อัปเดตกระบวนการทำงานของตัวเองให้พร้อมรองรับระบบดิจิตอลนี้อย่างแท้จริงด้วยเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างประโยชน์ได้เต็มศักยภาพอย่างที่มันถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นค่ะ
4: ถือเป็นภาพฝันที่ดีมากครับแต่ว่าจากทุกประเด็นที่เราคุยกันมาอย่างออกรถออกชาติเนี่ยไม่ว่าระบบเบื้องหลังจะเชื่อมต่อ API ได้รวดเร็วแค่ไหนหรือออกแบบมาให้ครอบคลุมเท่าเทียมเพียงใดมันมีเงื่อนไขพื้นฐานอยู่อันหนึ่งที่สะกิดใจผมมากและเป็นเหมือนด่านแรกสุดของการเข้าถึงทั้งหมดนี้เลย
2: เงื่อนไขอะไรคะ
4: นั่นก็คือคำว่าเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตครับซึ่งประโยคนี้มันทำให้เกิดประเด็นคำถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้สำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี
2: ้น่าสนใจค่ะประเด็นนี้ลึกซึ้งมาก
4: คือถ้าสมมติฐานของการยกระดับคุณภาพชีวิตนี้เนี่ยคือการที่ประชาชนต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับแอปพลิเคชันได้และต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์คำถามคือเราจะจัดการกับช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังไง
2: จริงค่ะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้
4: ใช่ครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังคงมีต้นทุนที่สูงสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนตาบอดหรือคนพิการในพื้นที่ห่างไกลที่เขาอาจจะยังขาดแคลนรายได้
2: เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากสำหรับภาครัฐเลยนะคะ
4: ใช่ครับในเมื่อรัฐออกแบบบริการสาธารณะที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยมากๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วคำถามสำคัญสำหรับก้าวต่อไปก็คือเราจะทำยังไงให้เครื่องมือในการเข้าถึงระบบนี้อย่างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงตามไปด้วย
2: ถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้เทคโนโลยีก็อาจจะเข้าไม่ถึงคนที่ต้องการมันมากที่สุดนะคะ
3: ถูกต้องครับเพราะถ้าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลไม่ถูกผลักดันควบคู่ไปกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราก็อาจจะยังคงสร้างกำแพงใหม่ที่มองไม่เห็นขึ้นมาแทนที่กำแพงแห่งความยากลำบากทางกายภาพแบบเดิม
2: กลายเป็นกำแพงดิจิทัลแทน
3: ซึ่งนั้นอาจจะทำให้มีคนต้องตกหล่นจากเทคโนโลยีที่ตั้งใจสร้างมาเพื่ออบรับพวกเขาเสียเองนี่คือโจทย์ทางสังคมที่ซับซ้อนและเราคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับ
2: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและผลกระทบของระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้เนี่ยถือว่าได้เห็นมิติทั้งในแง่เทคโนโลยีแล้วก็บริบททางสังคมที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะหวังว่ามุมมองจากการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราทุกคนเข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิตอลและผลกระทบต่อชีวิตผู้คนได้ชัดเจนรอบด้านมากขึ้นนะคะ
3: แน่นอนครับและสำหรับทุกท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกันได้เลยนะคะ
3: และพูดกับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลเพื่อค้นหาคำตอบในประเด็นที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดี
5: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
6: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

9 นาฬิกา9 นาฬิกากับอีก44 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร. นครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็ฟังผ่านออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร. นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับเบอร์ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับในช่วงนี้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ยังเปิดรับนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นอบต.นะครับที่มีคนตาบอดในพื้นที่จำนวนมากและยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านของการใช้ไม้เท้าขาวการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรามีวิทยากรลงไปสอนในพื้นที่ของท่านให้ฟรีๆเลยนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เทศบาลหรืออบต.นะครับจัดหาสถานที่ให้กับเราแล้วก็ค้นหากลุ่มเป้าหมายนะครับที่ให้กับเราแล้วก็จะมีวิทยากรลงไปสอนในพื้นที่เลยนะครับโดยการสอนไม่เท่าขาวตรงนี้นะครับไม่ได้สอนไม่เท่าขาวอย่างเดียวนะครับก็สอนวิธีการเดินกับผู้นำทางนะครับไปไหนมาไหนกับญาติต้องเดินอย่างไรจะปลอดภัยนะครับต่อทั้งตัวคนนำทางเองหรือว่าคนตาบอดเองนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนนะครับจะเดินในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยแบบใช้ไม้เท้าแบบไม่ใช้ไม้เท้าอะไรแบบนี้นะครับการเสียบปลั๊กหลักการหาของตกนะครับหรือว่าจะเป็นการลองเรียกว่าลองให้หันตามทิศทางนะครับที่ถูกต้องหรือว่าการเดินเลาะแนวอะไรพวกนี้นะครับที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทางวิทยากรของเราก็จะลงไปสอนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีอาหารกลางวันให้อาหารเบรกให้นะครับแล้วก็จะมีค่าพาหนะให้รวมถึงให้ไม้เท้าขาวนะครับไปใช้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างวิทยากรค่าที่พักวิทยากรทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดนะครับทางผู้เข้าร่วมเองหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรามาได้นะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ044-353-452นะครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์094-364-2635นะครับขออภัย094-264-36 นะผมดูเบอร์ใหม่เพราะว่า094-364-2635นะครับ094-364-2635นะครับเบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ของสมาคมก็ได้นะครับถ้าเกิดจำเบอร์ศูนย์ไม่ได้เหมือนผมนะครับก็081-616-2399นะครับ081-616-2399ก็ติดต่อสอบถามกับเจ้าที่ได้ในทุกๆท่านเลยนะครับติดต่อได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แต่ก็ตามประกาศของสมาคมนะครับนอกจากบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวแล้วทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ยังมีอีกหลากหลายบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการการประสานส่งต่อ
คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็มีผู้ที่สนใจมาขอรับบริการเป็นจำนวนมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาในปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ10เคสนะครับสำหรับการทำประสานส่งต่อไม่ว่าจะเป็นประสานส่งต่อต่อบัตรประชาชนนะครับทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการพบแพทย์ตามนัดนะครับทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าทำธุรกรรมทางด้านของทะเบียนราษฎร์ต่างๆนะครับตรงนี้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนำพานะครับคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์พาไปถึงที่เลยนะครับบางครั้งคนตาบอดไปกับญาติพี่น้องอาจจะสื่อสารไม่เก่งเลยนะครับคนบ้านเรานะครับก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปช่วยประสานงานนะครับคอยอธิบายต่างๆให้ตามความต้องการนะครับตรงนี้ถ้าเกิดท่านใดต้องการใช้บริการก็ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรามาได้เราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับเราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากบริการประสานส่งต่อแล้วเราก็ยังมีบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องการขอกู้เงินนะครับสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับโดยก็จะมีวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทไม่เกิน 60,000 บาทไม่เกิน 120,000 บาทโดยตรงนี้เป็นเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้เองนะครับเป็นทางกระทรวงพกนะครับเป็นผู้ปล่อยกู้ให้ทางศูนย์เพียงแค่ให้คำแนะนำเท่านั้นนะครับแล้วก็จะช่วยดูเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้ให้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันการส่งขอกู้ก็ไม่ยากแล้วนะครับสามารถส่งขอออนไลน์ได้แต่ว่าอาจจะต้องรอระยะเวลานิดนึงเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมี32อำเภอแต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการกู้เงินการทำต่างๆนะครับของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเองหรือว่าของพมจเองก็มีจำนวนน้อยนะครับการอนุมัติต่างๆก็ต้องรอตามคิวนะครับเพราะบางท่านมีการเขาเรียกว่ายื่นขอนะครับกู้ไปเกือบปีแล้วยังไม่ได้ก็มีนะครับก็เมื่อวันช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีสมาชิกนะครับเข้ามาที่สมาคมมาสอบถามมาให้ช่วยประสานงานให้กับทางศูนย์บริการนะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ประสานงานไปที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้กับสมาชิกทราบนะครับที่จริงก็อาจจะไม่ต้องเข้ามาถึงสมาคมก็ได้ไม่ต้องเข้ามาถึงศูนย์ก็ได้นะครับโทรสอบถามให้เดี๋ยวเจ้าที่เราประสานงานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ขอกู้มากับทางพม.นะครับอาจจะต้องรอสักนิดนึงเนื่องจากคิวเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ต้องอดทนรอกันสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับแล้วก็บริการปัจจุบันที่เรายังให้บริการอยู่ก็คือสถาบันสอนนวดสำหรับคนตาบอดนะครับเราเป็นสถาบันสอนนวดอย่างถูกกฎหมายครับในแต่ละปีเราก็จะมีการผลิตนักเรียนนวดนะครับปีละประมาณ7ท่านนะครับ2หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องนะครับสามารถเรียนต่อเนื่องได้นะครับแต่บางท่านอาจจะเรียนหลักสูตรเดียวคือหลักสูตรนวดไทย255นะครับไม่ได้เรียนฝ่าเท้าต่อก็มีนะครับแต่ในแต่ละปีเราก็จะมีการจัด2โครงการนี้ครบต่อกันนะครับก็จะจัด255ก่อนแล้วก็มาค่อยจัดทั่วนวดฝ่าเท้าซึ่งเพิ่งจบไปตรงนี้นะครับในปีนี้ยังเป็นหน้าที่ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาอยู่แต่ในปีถัดไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับเราก็จะย้ายสถาบันนวดไปอยู่ภายใต้ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเพื่ อเปิดโอกาสนะครับให้กับคนตาบอดที่อยู่นอกจังหวัดนครราชสีมาของเราได้สามารถ
มารับบริการมารับเรียนนะครับกับสถาบันนวดของเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังอยู่ภายใต้ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะรับผู้ที่จะมาเรียนนวดได้เฉพาะคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็ขยับขยายนะครับเพื่อที่จะให้บริการกับคนตาบอดในทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเมื่อดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการดำเนินงานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับหลายๆบริการในหลายโครงการของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายบริการของเราที่ไม่ได้สามารถเบิกจ่ายกับทางภาครัฐได้แล้วก็ต้องใช้งบประมาณของทางศูนย์เราเองของทางสมาคมเองนะครับในการมาอุดหนุนตรงนี้เพื่อสามารถให้บริการกับสมาชิกคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดนะครับโดยเงินตรงนี้ที่เรานำมาอุดหนุนเพิ่มเติมก็ได้มาจากการสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคให้กับสมาคมของเรามา อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังเรายังรอรับนะครับแรงศรัทธาจากทุกๆท่านอยู่นะครับในทุกๆเดือนเพราะว่าในแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับประจำไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดนะครับในพื้นที่มาพัฒนาหรือว่าในการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมผลักดันส่งเสริมนะครับสิ่งต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้หลายๆอย่างแล้วก็ไม่สามารถเบิกจากทางภาครัฐได้นะครับก็ต้องอาศัยงบประมาณนะครับการบริจาคจากทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคมาสามารถร่วมบริจาค กันได้นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050 6615480050นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452 081-616-2399นะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์โดยบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นเกษตรทันสมัยเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาค

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอสำนวนตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยโจรใช้เป็นสำนวนหมายถึงเมื่อพลาดไปแล้วก็ยอมเลยตามเลยเพื่อไม่ให้เสียเชิงเหมือนกับคนที่ก้าวลงบันไดแล้วพลาดจะตกแต่ยังมีสติพอที่จะรีบกระโดดลงไปเพื่อไม่ให้เสียหน้าและไม่ให้เจ็บตัวในบทเสภาขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามได้นางสีมาลากล่าวถึงขุนแผนที่พยายามป้องกันไม่ให้พลายงามเข้าหานางสีมาลาแล้วแต่ไม่สำเร็จจึงต้องยอมเลยตามเลยพูดสู่ขอนางให้กับพลายงามดังคำประพันธ์ว่าครานั้นขุนแผนแสนสนิทนิ่งคิดใคร่ครวญดูท่วนทีการทั้งปวงล่วงเลยถึงเพียงนี้จะทิ้งไปไม่ดีเป็นเนรคุณองามก็หลงจนงงงวยไม่ช่วยไปข้างหน้าจะว้าวุ่นตกกระไดพลอยโผลโจรตามบุญทำเป็นหุนหันโกรธเจ้าพลายงาม
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.แจ้งจับมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินสมัครทุน AIU ย้ำทุนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าเอาผิดมิจฉาชีพหลังพบมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสอบต.แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์รับสมัครทุน AIU ของมหาวิทยาลัยในมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มที่ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาฟรีผ่านเพจ Facebook ข่าวสอบต.ก่อนมีพฤติกรรมหลอกเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครโดยอ้างว่าต้องจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาทเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่15พฤษภาคม2569โดยในช่วงเช้าของวันที่16พฤษภาคมนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายพร้อมสั่งการเร่งติดตามตัวผู้แอบอ้างมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานพันตำรวจเอกฉัตรชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดพรบว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนทั้งนี้สอบต.ยืนยันว่าทุน AIU เป็นทุนการศึกษาฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานหากมีผู้ใดโอนเงินไปแล้วขอให้รีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและโอกาสทางสังคมสอบต.ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์073-203-771และ0831949469หรือที่สายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนติดป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
10: ตอกอะไรอะเฮีย
11: อ้าวอาเหลือมว่าจะขึ้นไปโฆษณาเหล้าอาซีคงเข้าใจอะไรรู้กังว่าลังว่ามีขายเหล้าด้วยอ่ะ
10: มาฉันช่วยติดเองฉันถนัด
12: ช้าก่อนร้านค้าใดนำป้ายที่มีเครื่องหมายทางการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดไว้หน้าร้านให้ประชาชนหรือผู้คนที่สัญจรไปมาพบเห็นเครื่องหมายการค้าหรือข้อความอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักชวนให้ผู้อื่นมาดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อมมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นอย่าขึ้นป้ายโฆษณาแอลกอฮอล์เลยค่ะ
11: อาไอ้ยาอาเหลือมรีบเอาลงเร็วรีเลยอย่าหืนแล้วคงไม่เห็นว่าใจแย่เอา
10: ได้ได้เฮียฉันถนัดต้องขึ้นป้ายแล้วเอาป้ายลงเลย
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: าดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โจรก็รวยอะเสีย
1: มันโดนติดนะสิไม่มีจะจ่ายแล้วเนี้ย
0: ทำไมจะไปแค้นทำไมยัง

0: างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลักๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิแนวการ
0: ลองอย่างนี้

0: ี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วนะเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโคลนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างงี้
1: ก

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กล่องดำรถไฟชนรถเมย์ออกแล้วเผยคนขับใช้อิมเมอร์เจนซี่เบรกหยุดรถก่อนปะทะ100เมตรแต่หยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดรถให้ทันเนื่องจากต้องใช้ระยะถึง2กิโลเมตรในการเบรกกรณีเกิดเหตุรถไฟตู้สินค้าชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บจำนวนมากเหตุเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าผลการตรวจกล่องดำของหัวรถจักรรถไฟขบวนเกิดเหตุพบว่ารถไฟวิ่งเข้ามาปะทะรถเมล์ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหยุดรถด้วยการใช้ Emergency Brake ก่อนจุดปะทะประมาณ100เมตรเท่ากับว่าคนขับเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้านั้นและต้องหาทุกวิธีทางเพื่อหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่หยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นดร.พิเชษฐ์ยืนยันว่าระบบอนัตสัญญาณไม่ผิดปกติไม่บกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นไม่สามารถลงกั้นการจราจรได้และคนขับรถไฟควรจะหยุดแต่หยุดช้าเกินไปอย่างไรก็ตามการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักนับพันตันการหยุดรถที่มีโมเมนตัมหรือน้ำหนักจำนวนมากต้องใช้ระยะทางประมาณเกือบ2กิโลเมตรในการเบรกดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดรถได้ทันในระยะเพียง100เมตรทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานขับรถไฟซึ่งปัจจุบันทางกรมทางขนส่งทางรางได้ระงับการให้ใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟคนนี้แล้วจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริม

0: เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเพราะเหตุภรรยารับซ่อมรถจักรยานยนต์ของเทศบาลคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำรถจักรยานยนต์ของเทศบาลไปซ่อมที่ร้านของนายแสงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลโดยภรรยาของนายแสงได้ลงนามในใบเสนอราคาใบสั่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ดังกล่าวต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นว่านายแสงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กับเทศบาลเนื่องจากภรรยาเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลจึงมีคำวินิจฉัยให้นายแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนายแสงจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้สั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ให้นายแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกเข้ามามีส่วนได้เสียกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลหรือไม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดข้อยกเว้นและมิได้กำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการกระทำดังกล่าวกับเทศบาลที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่อย่างใดหากผู้กระทำดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลและมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาดังกล่าวก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่สมาชิกผู้นั้นจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้าทำกิจการให้แก่เทศบาลโดยเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคาใบสั่งจ่ายใบส่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและเป็นผู้ลงนามรับเงินในฎีกาเบิกจ่ายเงินซึ่งมีเทศบาลเป็นคู่สัญญาโดยผู้ฟ้องคดีก็อยู่ที่ร้านกับภรรยาด้วยและรถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีสติ๊กเกอร์ตราประจำเทศบาลติดอยู่ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา18ทวิแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496คำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 210โรงเรียนในจังหวัดยะลาเปิดภาคเรียนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มขณะที่ครูขานรับนโยบายสพฐลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาทั้ง3เขตเปิดพร้อมกันทั้งจังหวัดจำนวน210โรงเรียนผู้ปกครองต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่โรงเรียนบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนำโดยร้อยตำรวจโทไกลสอนวงตาดีผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจตำรวจยะลา9113นำกำลังเจ้าหน้าที่รปภ.ครูเด็กนักเรียนและสถานศึกษาซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานความมั่นคงทั้งทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองที่ได้มีการประชุมในมาตรการรปภ.ในวันเปิดภาคเรียนอย่างเข้มข้นโดยให้ทางผู้บริหารสถานศึกษาครูมีการประสานการปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่กรณีการเดินทางมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเดินทางกลับช่วงเวลาเลิกเรียนทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลยะลาในเขตเทศบาลนครยะลาที่นักเรียนส่วนใหญ่ต่างดีใจที่เปิดภาคเรียน

0: พท.ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและชุดลูกเสือโดยไม่มีการบังคับให้ซื้อชุดใหม่โดยนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นสามารถใช้ชุดเดิมเรียนต่อได้ทันทีขณะที่ขวัญกำลังใจครูในพื้นที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเช่นกัน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนเมื
11: ่อชัยโยวันนี้ได้มาเที่ยวทะเลนานๆมาทีแบบนี้จะเล่นให้ตัวมอมแมมไปเลย
12: ปกติ9แต้มก็ตัวมอมแมมอยู่แล้วนี่นาเอ๊ะนั่นตัวอะไรน่ะท่อนบนเหมือนผู้หญิงท่อนล่างเหมือนปลา
11: จริงด้วยอ่ะ
12: นี่เขาเรียกว่านางเงือกจ้า
11: แล้วนางเงือกคืออะไรเหรอไม่เคยได้ยิน
12: นางเงือกก็คือเงือกตัวเมียจ้าเงือกเป็นสัตว์ในนิยายตาม
13: เรื่องที่เล่ากันต่อๆมาเงือกวีน่าเล็กกลมเท่างบน้ำอ้อยโดยมากมักเป็นสัตว์ตัวเมียไว้ผมยาวมีผู้เคยพบเห็นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงท่อนบนจึงเดากันว่า

0: ่อนล่างคงเป็นปลาเพราะอยู่ในน้ำเชื่อกันว่าวันดีคืนดีเวลาเดือนหงายเงือกจะขึ้นบกมาหวีผมด้วยหวีทองบางทีก็ใช้กระจกทองส่องหน้าด้วยถ้ามีใครเข้าไปใกล้ตัวเงือกก็จะตกใจลงน้ำดำหนีไปทิ้งหวีและกระจกไว้หากใครเก็บได้และไม่ยอมคืนเงือกก็จะมาปลิดเอาดวงวิญญาณไปหรือไม่เช่นนั้นก็จะคอยหาโอกาสฉุดเอาตัวไปขณะที่ลงอาบน้ำ
1: ฟังดูน่ากลัวจัง
0: ในวรรณคดีก็มีเรื่องเงือกเช่นในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เงือกพ่อแม่และลูกสาวช่วยพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรต่อมาเงือกลูกสาวมีลูกกับพระอภัยมณีชื่อสุดสาครส่วนเงือกที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอื่นหมายถึงงูหรือใช้คู่กับคำว่างูเช่นในลิลิตพระลอตอนบรรยายกองทัพผีที่ปู่เจ้าสมิงพรายส่งเข้ามาในเมืองของพระลอมีข้อความว่าตัวขุนให้ขี่ช้างบ้างขี่เสือขี่สีบ้างขี่หมีขี่หมูบ้างขี่งูขี่เงือก
2: แล้วคำว่าเงือกเป็นคำมาจากภาษาอื่นหรือเปล่าเพราะฟังดูแปลก
0: ๆน่าจะเป็นคำไทยจ้ะเพราะมีหลักฐานจากพระยาอนุมานราชทนค้นพบคำว่าเงือกในภาษาไทยต่างๆเช่นภาษาไทยอาหมเงือกแปลว่าสัตว์น้ำในนิยายนาคน้ำในภาษาไทยใหญ่แปลว่าจระเข้ในภาษาไทยขาวแปลว่างูตามนิยายอยู่ตามห้วยเห็นได้ว่าในภาษาไทยต่างๆเงือกหมายความว่างูจระเข้และนาคไม่มีคำว่าเงือกเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลาจึงมีผู้สันนิษฐานว่าไทยอาจได้ความคิดเรื่องเงือกเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลามาจากฝรั่ง
1: อ๋อเข้าใจแล้วจ้ะถ้างั้นเรามาถ่ายรูปกับนางเงือกเป็นที่ระลึกกันเถอะ
2: ไม่เอาอ่ะก้าวแต้มกลัวนางเงือกฉุดลงทะเลไปด้วย
0: จะบ้าเหรอก้าวแต้มนี่มันเป็นรูปปั้นนะมาถ่ายด้วยกันเร็ว
1: อุ๊ยอะไรอยู่ข้างหลังเธอน่ะ
2: จริงเหรองั้น

รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามแล้วยุ่งแย่ทำไมพูดได้แล้วพูดได้พูดดีนะพูดได้แล้วพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการอะไร

่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามและยุ่งแย่ทำไม

0: ดาห์ในพื้นที่ที่เกิดสงครามกลางเมืองจึงทำให้การควบคุมการระบาดเป็นเรื่องยากลำบากสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่กระจายอยู่นั้นหาได้ยากดังนั้นจึงมีเครื่องมือจำกัดในการหยุดยั้งไวรัสที่ฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อประมาณ1ใน3นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการระบาดซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามีการแพร่กระจายไปไกลได้แค่ไหนแต่ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ250รายและเสียชีวิตแล้ว80รายการระบาดของอีโบลาส่วนใหญ่มักมีจำนวนไม่มากนักแต่ผู้เชี่ยวชาญยังจำความหวาดกลัวในการระบาดเมื่อปี2014ถึง2016ได้ในครั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อ 28,600 คนในพื้นที่แอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติโดยองค์การอนามัยโลก WHO ล่าสุดไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่แบบเดียวกันกับการระบาดโรคโควิด-19 ความเสี่ยงที่โรคอีโบลาจะระบาดไปทั่วโลกยังคงมีน้อยแม้แต่ในการระบาดปี2014ถึง2016ที่มีผู้ป่วยเพียง3รายในสหราชอาณาจักรและทั้งหมดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือแต่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนมากพอที่จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างประเทศดร.อแมนดาโรเจกจากสถาบันวิทยาศาสตร์การระบาดใหญ่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวอีโบลายังคงเป็นภัยคลุกคลามอย่างมากต่อประเทศเพื่อนบ้านเช่นยูกันดาซูดานใต้และลาวันดาซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสูงเนื่องจากการเชื่อมโยงทางการค้าและการเดินทางที่ใกล้ชิดปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสในยูกันดาแล้ว2รายและเสียชีวิต1รายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟสื่ออย่างไรให้เท่าทัน
8: เทคนิคในการรู้เท่าทันสื
9: ่อหูยเก่งอ่ะคุณ
10: ดูสิเด็กคนนี้เก่งมากเลยอ่ะตอบคำถามถูกหมดเลย ได้รางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ด้วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นอย่างอื่นที่เหมาะกับเด็กมากกว่าคุณว่าไหม
11: ก็ค่ายรถยนต์น่ะเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี่คุณ
10: แต่รถยนต์น่ะมาเกี่ยวข้องกับรายการเด็กได้ยังไงดูไม่เข้ากันเลย
11: เขาเป้าหมายของเขาก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่นั่งดูรายการพร้อมกันกับเด็กไงล่ะเพราะเป็นผู้มีกำลังซื้อตัวจริ
8: งชายสวมสูทเดินปรบมือเข้ามา
12: ต้องปรบมือพี่ผู้ชายเลยนะครับที่รู้เท่าทันสื่อเพราะปัจจุบันนี้มีการแสดงสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆมากมายการที่เราคิดวิเคราะห์และรับชมสื่อได้ทำให้เรารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของสื่อที่เราได้รับว่าสื่อนั้นๆมีความเหมาะสมหรือไม่หรือมีการกระทำความผิดที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราๆหรือเปล่าจะได้ไม่หลงตกเป็นเหยื่อทางการตลาดได้โดยง่ายนะครับ
8: ชายหญิงที่นั่งดูทีวีพยักหน้ารับรู
12: ้กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเต็มที่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสอปตเผยยาเสพติดทำสถิติหย่าร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พุ่งหวังเยาวชนเป็นกระบอกเสียงแชร์โทษภัยยาเสพติดสร้างสังคมสงบและปลอดภัยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและทักษะการปฏิเสธพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณบักกะแลนตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีนายปิยะสิริวัฒนวรังคูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพบปะเยาวชนพร้อมกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญโดยเฉพาะกิจกรรมของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองชุมชนและสังคมของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขจัดความขัดแย้งและสร้างสังคมสันติสุขอย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าสถิติการหย่าร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาผู้นำครอบครัวติดยาเสพติดจนนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวสอปตจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะเป็นอีกหนึ่งพลังเสียงสำคัญในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดเพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้มีความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุนัสสีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: Please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: เกษตรเพื่อประชาการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการติดต่อกับบุคคลจำนวนมากที่ขอรับบริการบรรเทาปัญหาภัยแล้งการเติมน้ำในเขื่อนการยับยั้งพายุลูกเห็บการบรรเทาหมอกควันและไฟป่าการสลายฝุ่น PM 2.5 และให้บริการข่าวสารที่สำคัญต่างๆขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีในการรับรู้ข้อมูลเชิงพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อก้าวสู่การเป็นฝนหลวงองค์กรชั้นนำระดับโลกโดยการทำฝนหลวงให้ถูกที่ถูกเวลากับความต้องการของลูกค้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาให้แก่ประเทศที่ต้องการการสนับสนุนซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างมีความเต็มใจในการให้บริการทำงานด้วยความเอาใจใส่รวดเร็วและมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำประชาสัมพันธ์และช่องทางการรับฟังข้อมูลต่างๆจากประชาชนในหลากหลายรูปแบบทั้งบทความคลิปวิดีโอในรายการใต้ปีกฝนหลวงและฝนหลวงนิวการให้สัมภาษณ์และการไลฟ์ผ่านเพจ Facebookของกรมฝนหลวงรวมถึงการจัดนิทรรศการพร้อมแชร์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศสนับสนุนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตรียมระเบิดความมันริมทะเลปากน้ำปราณกับเทศกาลดนตรีริมเรซีเพื่อชีวิตริมเรมหกรรมดนตรีเพื่อชีวิตครั้งใหญ่แห่งปีวันที่4กรกฎาคม2569ณลานมหาราชตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์งานนี้ผสานมิวสิกเฟสติวัลจับมือกับคาราบาวตะวันแดงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขนทัพศิลปินระดับตำนานขึ้นเวทีเดียวกันนำโดยคาราบาวพงศิษฐ์คัมภีร์พงเทพกระโดนชำนาญหงาคารวานและอีกหลายศิลปินชื่อดังท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันวันที่3กรกฎาคมก่อนวันงานจริงยังมีมหกรรมรำวงย้อนยุค5คณะดังจากเพชรบุรีเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ปากน้ำปราณช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: จเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/reachfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
8: ๆกำลังดูมดอยู่ค่ะมดตัวนิดเดียวแบกของที่ใหญ่กว่าตัวได้ขนาดนี้
7: ใช่มดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากตัวนิดเดียวแต่สามารถแบกของที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้หลายเท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
9: เล็กพริกขี้หนูหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจ
7: หมายถึงตัวเล็กแต่เก่งกล้าสามารถทำอะไรได้เก่งเกินตัวเปรียบได้กับพริกขี้หนูแม้จะมีเม็ดเล็กแต่มีรสเผ็ดมาก
8: งั้นถ้าเราอยากจะเป็นเล็กพริกขี้หนูเราก็ต้องไปแบกอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอย่างโต๊ะเก้าอี้จะได้เก่งๆเหมือนมดใช่ไหมคะ
7: พี่พจน์ว่าง่ายๆก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นเล็กพริกขี้หนูในสายตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
10: เราคนไทยต้องใช้ภาษา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.จับมือยูนิเซฟพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กด้านโภชนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเด็กด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและแก้ไขปัญหาทุพพโภชนาการของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่1ระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคม2569ณโรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถส่งเสริมสุขภาวะเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาด้านโภชนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านอาทิการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยความรู้ด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินจากการกินรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ World Cafe เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างสมวัยมีสุขภาวะที่ดีและมีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกมิติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี

0: พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนไม่เคารพกฎจราจรต้องจ่ายค่าปรับ
7: ทำไมรถติดจังเลยจะติดอะไรขนาดนั้นนะเนี่ย
8: โอ้ยจะไม่ให้ติดยังไงล่ะแม่ดูสิคันนั้นขับคร่อมเลนคันโน้นอยู่ขวาแต่นั่นขับช้าไอ้เจ้าคันหลังก็จี้ตูดจวนจะชนกันอยู่แล้ว
9: ขับรถแบบนี้จะทำให้รถติดได้นะคะโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจรเช่นขับรถช้าและขับคร่อมเลนช่องทางเดินรถเมื่อเห็นสัญญาณขอทางไม่ยอมขับชิดซ้ายหรือว่าลดความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงให้รถคันอื่นที่ใช้ความเร็วกว่าแซงไปก่อนการกระทําเช่นนี้นะคะถือว่าผู้ขับขี่รายนั้นกระทําผิดกฎจราจรมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านควรมีวินัยในการขับขี่เพราะว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและยังช่วยลดปัญหารถติดได้อีกด้วยนะคะ
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก

0: สต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าเขาบอกว่ากินหมูแล้วหูดับต้องบอกเลยค่ะว่ากินหมูไม่ได้ทำให้หูดับค่ะแต่ถ้าหากว่ากินหมูดิบนี่แหละค่ะคุณอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หูดับได้ค่ะหลายคนคงเคยได้ยินนะคะที่มีการออกมาเตือนว่าเราไม่ควรกินหมูดิบหรือว่าหมูที่กึ่งสุกกึ่งดิบเพราะเราอาจจะเสี่ยงที่จะหูดับได้หรือจะเป็นไข้หูดับได้นั่นเองแล้วอันตรายถึงชีวิตด้วยมาทำความรู้จักกันค่ะว่าแล้วเจ้าไข้หูดับคืออะไรกันไข้หูดับนะคะเป็นภาวะติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิกค่ะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวและจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนคอแข็งเกิดภาวะแทรกซ้อนหูดับถาวรหรืออาจเสียชีวิตได้แล้วเจ้าเชื้อนี้เนี่ยเราจะไปเจอเขาได้อย่างไรนะคะ เชื้อสเตปโตคอคคัสซูอีกค่ะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วยค่ะซึ่งเชื้อนี้นะคะสามารถติดมายังคนได้จากการบริโภคเนื้อหมูเลือดหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่ากินแบบดิบนั่นแหละค่ะหรือการสัมผัสชิ้นส่วนของเนื้อหมูเลือดหมูผ่านทางผิวหนังที่มีรอยถลอกมีบาดแผลหรือว่าเลือดกระเด็นเข้าตาเข้าเยื่อบุตาหรือว่าเปื้อนมือแล้วขยี้ตาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่คนได้โดยกลุ่มเสี่ยงนะคะหากติดเชื้อแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้มากโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุต่างๆค่ะก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้หูดับเนี่ยจากเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอีกจากหมูที่เป็นโรคได้ค่ะแล้วจะวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรนะคะเขาก็จะดูอาการที่น่าสงสัยเช่นไข้สูงคอแข็งปวดศีรษะและมีประวัตินะคะที่จะบริโภคเนื้อหมูแบบสุกๆดิบๆมาก่อนในช่วงไม่เกิน14วันนะคะมีประวัติสัมผัสหรือเปล่าหรือว่ามีการบริโภคหรือเปล่าค่ะโดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแล้วก็น้ำเยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อหาเจ้าเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอีกค่ะโดยการรักษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการให้เชื้อผ่านทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็รักษาตามอาการแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมันมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางหูหรือว่าภาวะหูดับเนี่ยแหละค่ะที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบโดยการอักเสบค่ะจะลามจากเยื่อหุ้มสมองมายังหูชั้นในทำให้เกิดภาวะหูชั้นในอักเสบซึ่งในส่วนของกระดูกก้นหอยของหูชั้นในค่ะที่ทำหน้าที่รับเสียงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการหูดับขึ้นโดยมักจะเกิดกับหูทั้งสองข้างนะคะและถ้าหากเกิดขึ้นแล้วผู้ป่วยจะไม่สามารถได้ยินเสียงอีกต่อไปค่ะซึ่งอันนี้ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเพื่อฟื้นฟูการได้ยินถึงจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสกลับมาได้ยินอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรต้องบอกว่าโรคไข้หูดับค่ะจัดเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ไม่ยากค่ะพื้นฐานเลยคือดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการบริโภคเนื้อหมูที่ไม่ได้รับการปรุงสุกค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูหรือว่าส่วนประกอบของหมูที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือว่าควรที่จะต้องมีการป้องกันอย่างเช่นการใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูทนั่นเองซึ่งในส่วนของผู้ปรุงอาหารผู้เลี้ยงหมูผู้ชำแหละหมูนะคะก็ต้องระมัดระวังหากมีบาดแผลต้องปิดแผลแล้วก็สวมถุงมือทุกครั้งขณะสัมผัสเนื้อหมูค่ะหากสัมผัสเนื้อหมูก็ต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดล้างเนื้อตัวให้สะอาดค่ะส่วนเราในฐานะผู้บริโภคเองก็ควรจะเลือกเนื้อหมูจากตลาดสดหรือโรงชำแหละที่ได้มาตรฐานนะคะไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีคล้ำค่ะและที่สำคัญควรทำเนื้อหมูให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปไม่ควรบริโภคเนื้อหมูดิบนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะป้องกันตัวจากโรคไข้หูดับนะคะจากการติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอีกได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะว่าเรากินหมูดิบแล้วทำไมถึงหูดับนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอหยิบยกเอาบทความนะคะจากวารสารก้าวทันวิจัยกับสจย.ค่ะศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบค่ะก็มีบทความที่น่าสนใจเลยค่ะกับเรื่องของ5ปีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเป็นล้านค่ะข้อมูลนี้ได้ยินแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจพอสมควรนะคะแต่ก็อาจต้องบอกเลยว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือความรุกคืบของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่มันเข้ามาแบบว่าจู่โจมเข้ามารวดเร็วนั่นเองค่ะในทุก5ปีค่ะประเทศไทยจะมีการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยค่ะโดยการตรวจร่างกายนะคะเป็น National Health Examination Survey ค่ะเพื่อสำรวจข้อมูลความชุกของโรคเรื้อรังที่สำคัญแล้วก็อุบัติการณ์ของโรคที่ยังเป็นปัญหาค่ะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบายนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและการส่งเสริมสุขภาพประชาชนค่ะสำหรับครั้งล่าสุดค่ะโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7ค่ะปีพุทธศักราช2567ถึง2568ที่ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นคือการรุกคืบของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนที่กำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศค่ะในปัจจุบันค่ะเราจะพบว่ามีแนวโน้มการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า30ปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงมีอัตราในการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นสูงกว่าผู้ชายค่ะซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-29 ปีค่ะมีอัตราในการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะจาก 3.6% ในปี 2563เป็น 8.4% ในปี 2568ค่ะโดยกรุงเทพมหานครค่ะเป็นพื้นที่ที่พบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นสูงที่สุดรองลงมาค่ะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะจากข้อมูลที่สำรวจนะคะยังยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญเลยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ลดอันตรายจากบุหรี่มวนลงค่ะคือต้องบอกว่ามันจะมีคำโฆษณาเนาะที่พยายามจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าแต่ผลจากการสำรวจสุขภาพค่ะก็พบว่ามันไม่ได้น้อยกว่าค่ะ นอกจากนี้ค่ะจากผลการสำรวจในครั้งนี้ค่ะยังพบว่าภาพรวมของอัตราในการสูบบุหรี่ของประเทศเนี่ยนะคะไม่ได้ลดลงนะคะในระดับประชากรมีอัตราในการเพิ่มมากขึ้นค่ะโดย5ปีก่อนมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าราว 500,000 คนในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านคนค่ะต้องบอกว่าเพิ่มมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวนะคะและในจำนวนนี้ค่ะมี 44% ที่สูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยย้อนหลังไป20ปีค่ะก็ตั้งแต่ครั้งที่3ถึงครั้งที่7นะคะจะเห็นว่าอัตราในการบริโภคยาสูบในช่วงที่มีการสำรวจใน10ปีแรกซึ่งยังไม่มีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในไทยอัตราในการบริโภคยาสูบของคนไทยอะค่ะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่พอหลังจากที่เริ่มมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาระบาดในประเทศไทยค่ะตั้งแต่ปี2557อัตราในการบริโภคยาสูบในช่วงดังกล่าวมีอัตราน้อยลงกว่า10ปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนส่วนคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากลับมีเพิ่มมากขึ้นหลายๆคนฟังแล้วงงไหมคะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนไป20ปีอัตราในการสูบบุหรี่มวนมันค่อยๆลดลงมาแล้วพอมาสัก10ปีใน10ปีแรกเนาะมันค่อยๆลดลงมาพอไอ้10ปีหลังเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันเริ่มเข้ามาสิ่งที่เห็นคือคนสูบบุหรี่มวนมันค่อยๆลดลงอยู่เหมือนกันแต่คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันดันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นรวมถึงช่วงอายุที่เริ่มสูบในครั้งแรกนะคะก็น้อยลงเรื่อยๆค่ะก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรกคือ11ปีค่ะนั่นหมายถึงวัยประถมศึกษานะคะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะจากจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดมีถึง 500,000 คนที่เพิ่งเริ่มสูบครั้งแรกในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาจำนวนนักสูบหน้าใหม่ที่เริ่มสูบด้วยบุหรี่ไฟฟ้ายังมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าบุหรี่มวนค่ะและในขณะนี้สูงกว่าถึง3เท่าแล้วส่วนถ้ารวมบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าเข้าด้วยกันปัจจุบันค่ะเรามีนักสูบหน้าใหม่มากกว่า 700,000 คนสำหรับเหตุผลหลักของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อการเลิกบุหรี่มวนนะคะคือบางทีเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่ค้าขายบุหรี่ไฟฟ้ามักจะกล่าวอ้างว่าสามารถใช้เลิกบุหรี่มวนแต่ความจริงแล้วก็คือไม่ได้นั่นแหละแต่สาเหตุหลักเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อการเลิกบุหรี่มวนค่ะแต่ในกลุ่ม10ถึง14ปีและ15ถึง19ปีค่ะมากกว่า 70% เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเห็นเพื่อนสูบส่วนช่องทางในการนำมาครอบครองนะคะก็ค่อนข้างแปลกใจถ้าเราจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ห้ามขายเป็นสิ่งที่ห้ามนำเข้าผิดกฎหมายแต่มันขายเข้ามาได้ยังไงเนาะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าช่องทางในการครอบครองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเด็กก็จะได้มาจากการที่นำมาจากเพื่อนค่ะส่วนถ้าเป็นเด็กโตก็คือหาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะขายกันได้อย่างไรนะอันนี้คงต้องตะโกนดังๆไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วล่ะค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจในการสำรวจสุขภาพค่ะมีการถามกับกลุ่มตัวอย่างว่ารู้สึกอย่างไรกับธุรกิจยาสูบโดยมีคำถามหนึ่งค่ะเชื่อหรือไม่ว่าบริษัทบุหรี่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า1ใน3ค่ะของวัยรุ่นอายุ15ถึง24ปีไม่เชื่อว่าบริษัทบิดเบือนซึ่งในระดับภูมิภาคนะคะภาพรวมเนี่ยก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันคือในภูมิภาคมีคนตอบว่าไม่เชื่อและจะมีอัตราในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่สูงกว่าภาคอื่นตามลำดับด้วยค่ะคือถ้าภาคไหนที่มีคนตอบว่าไม่เชื่อภาคนั้นก็จะมีอัตราในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากการสำรวจสุขภาพมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนปี67จนถึงเมษายนปี68ซึ่งก็เป็นช่วงต้นปี2568ค่ะที่รัฐบาลมีการเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังทีมวิจัยค่ะจึงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างก ก่อนและหลังรัฐบาลที่มีการควบคุมเข้มมากขึ้นก็จะพบว่าสัดส่วนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน 10-19 ปีมีการลดลงถึงร้อยละ40ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะบอกก็คือถ้าเรามีกฎหมายที่เข้มแข็งมากกว่านี้หรือมีการควบคุมมันด้วยการใช้กฎหมายที่ดีกว่านี้เนี่ยนะคะก็ถ้าคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและมีการดำเนินการปราบปรามในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะเห็นผลที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะคือพอหลังจากที่มันมีการปราบปรามอย่างจริงจังอะค่ะมันก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันลดลงไงของเด็กวัยรุ่นอายุ 10-19 ปีอะคือการเข้าถึงมันยากขึ้นอะเนาะมันไม่ได้สามารถเข้าถึงได้อะแล้วมันมีการปราบปรามอย่างจริงจังอะมันก็ลดการที่เขาจะได้รับสิ่งพวกนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะคะปี2567-68ค่ะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเราก็พบเลยแหละเนาะว่ามันเกิดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อแบบหลังจากที่มีแบบส่วนของการปราบปรามอ่ะมันก็มีการลดลงไงดังนั้นแล้วค่ะเขาก็มีข้อเสนอทางนโยบายนะคะเชิงนโยบายในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าสนใจก็คือ1เลยก็คือการแบนบุหรี่ไฟฟ้ามันต้องเป็นสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้นต้องห้ามมีการซื้อขายโดยเด็ดขาดต้องมีการ enforcement การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต้องมีความเข้มข้นค่ะพร้อมกับเผยแพร่ให้คนได้รับรู้ถึงการปราบปรามที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักขึ้นในสังคมและที่สำคัญเลยก็คือการขับเคลื่อนองค์ความรู้ค่ะ advocate นะคะเป็นการกระจายความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าผ่านกลไกรัฐสภากรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภารวมถึงในสื่อออนไลน์คือมีการเผยแพร่ละกันค่ะมันก็จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นนะคะที่ก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดผลที่เห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนอกเหนือจากการเป็นบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดาแล้วเนี่ยค่ะก็อันตรายแล้วนะบุหรี่ไฟฟ้าผสมยาเสพติดก็กำลังระบาดหนักค่ะกรมควบคุมโรคเตือนภัยค่ะหลังจากพบการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าดัดแปลงลักลอบผสมยาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเคตามีนค่ะหรือว่ายาเคและเอนโทรมีเดตนะคะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์กดประสาทอันตรายร้ายแรงต่อสมองและระบบหัวใจก็ตอนนี้เลยต้องบอกเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้อันตรายเพียงแค่นิโคตินที่จะทำให้เสพติดแล้วค่ะมันกลายเป็นช่องทางที่จะใช้ลักลอบผสมสารเสพติดชนิดอื่นๆและเพิ่มความรุนแรงของฤทธิ์ยาโดยเฉพาะในวัยรุ่นค่ะที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองและระบบประสาทเลยค่ะหนึ่งละทำให้เกิดการเสพติดได้ง่ายและมันเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตค่ะคือต้องบอกว่าเราไม่ห้ามเนาะกับการที่ถ้าคุณอยากจะเลือกที่จะไปใช้บุหรี่ซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมใช่ทุกคนพยายามบอกว่ามันอันตรายไม่ควรใช้แต่สิ่งที่สำคัญเลยค่ะคือน้องๆเยาวชนที่กำลังอยากจะคิดไปทดลองอ่ะทุกคนพยายามบอกว่ามันไม่ดีมันอันตรายมันอันตรายต่อระบบสมองและระบบประสาทที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่มันทำให้สมองและระบบประสาทมันไม่พัฒนาต่อว่าง่ายๆเนาะเกิดการไปทำลายสมองทำลายระบบประสาทค่ะและยังจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปใช้สารเสพติดอื่นๆในอนาคตเอาอนาคตไปทิ้งกับสิ่งที่จะบอกว่ามันเท่มันดีอันนี้หรอเพิ่มความเสี่ยงด้วยการถูกผสมสารเสพติดเข้าไปเกิดการหลอนง่วงซึมสับสนหมดสติกดการหายใจและอาจจะส่งผลกระทบไปจนถึงการไหลเวียนโลหิตภาวะเสี่ยงนะคะต่อภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่อาจจะถูกชักจูงให้ลองดูลองครั้งเดียวแต่ต้องบอกเลยค่ะการลองครั้งเดียวอ่ะมันคือแลกกับสุขภาพนะหรือบางคนอาจจะแลกกับชีวิตเลยก็ได้ดังนั้นค่ะเราอาจจะต้องกลับมาไหมว่าเอ้ยเราจะลองจริงเหรอเราไม่ควรลองค่ะและเราก็จะต้องพยายามที่จะเซโนนะว่าแบ ไม่ดีแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าทางด้านของการจำหน่ายเนี่ยนะคะมันมีความผิดทางกฎหมายเนาะทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเองแล้วยิ่งถ้ามีการผสมสารเสพติดค่ะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายฟอกเงินมีโทษร้ายแรงนะคะดังนั้นแล้วนะคะจะทำอะไรคิดให้ดีๆซะก่อนนะคือทั้งในส่วนของการใช้นะและในส่วนของคนที่ขายด้วยนะคะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังโอ้น่ากลัวไปกว่านั้นอีกอ้าวต้องระวังไปอีกค่ะนอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้มีกัญชาไฟฟ้าไปอีกอ้าวใช้ง่ายเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาเหมือนกันแต่กัญชาเป็นสารเสพติดนะคะไม่ได้ถูกนำมาใช้ได้ในเชิงสันทนาการนะคะมีฤทธิ์ต่อจิตและสมองรูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเลยซึ่งย้ำก่อนนะบุหรี่ไฟฟ้ามันก็ผิดนะและอันนี้ก็คือผิดเหมือนกันนะคะจะมีสีสันสดใสก็ดูไม่ออกหลอกได้ว่ามันแบบเป็นสารเสพติดนะซึ่งมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเลยค่ะบางรุ่นเขาจะมีการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะแบบไม่ต่างกันนะคะมีการขายออนไลน์ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นตัวนิโคตินเองนะคะหรือว่าจะเป็นตัวกัญชาหรือเป็นสารเสพติดอื่นๆเองเนี่ยมันมีผลต่อสมองเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะทำให้สมองและความจำเสื่อมสับสนคิดช้าอย่างฤทธิ์ของกัญชาก็จะไปควบคุมทั้งอารมณ์จิตใจและพฤติกรรมของผู้ใช้จนยากที่จะหยุดค่ะนอกจากนี้การสูบกัญชาก็ส่งผลต่อมะเร็งปอดไม่ได้ต่างจากการสูบบุหรี่นะคะอย่าคิดว่าโอ๊ยจะมาเป็นทางเลือกทางรอดนะคะมันจะไม่รอดเอานะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ข้อมูลใกล้เคียงนะทั้งแบบบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเสพติดเองหรือกัญชาไฟฟ้าเองที่เราต้องมาเพิ่มความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นกันหน่อยแล้วล่ะค่ะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันงดสูบบุหรี่โลกกันแล้วด้วยค่ะพอมาพูดถึงเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ31พฤษภาคมนะคะมีกิจกรรมดีๆจากเพจศูนย์ข่าวอัญญกำลังสุขนะคะทางด้านของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.นะคะก็จัดกิจกรรมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันส่งต่อพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันเพื่อสุขภาพเด็กครอบครัวและคนที่เรารักกันนะคะกับกิจกรรมพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่ค่ะก็มาชวนทุกคนค่ะง่ายๆเลยกิจกรรมง่ายๆจากเพจศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขนะคะด้วยการส่งต่อพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันเพื่อสุขภาพของเด็กครอบครัวและคนที่เรารักด้วยการถ่ายภาพค่ะหรือคลิปสั้นความยาวไม่เกิน3นาทีในหัวข้อมุมปลอดบุหรี่ในบ้านสถานศึกษาหรือที่ทำงานนะคะโดยที่เขียนแคปชั่นรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่นะอย่างเช่นพื้นที่นี้ปลอดควันเพื่อทุกคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนแคปชั่นที่จะเป็นการรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่ได้เลยนะคะโดยที่เข้าไปโพสต์นะคะใต้คอมเมนต์ของกิจกรรมในเพจศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขค่ะก็เข้าไปกดติดตามเพจนะคะกดแชร์เพจโพสต์ภาพแล้วก็คลิปใต้คอมเมนต์และขอให้ช่วยแท็กเพื่อนมาร่วมกิจกรรมอีก3คนค่ะติดแฮชแท็กพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่นะคะใครที่ทำครบทุกข้อถูกต้องตามกติการับไปเลยค่ะกับหนังสือนิทานค่ะในชุดเด็กปลอดพอดนะคะจำนวน1เล่มนะคะจะสุ่มคละไปให้จำนวน1เล่มจากทั้งหมด7เล่มเนาะคือในชุดนี้เขามีทั้งหมด7เล่มด้วยกันก็จะสุ่มให้1เล่มพร้อมกับได้นิทานอื่นๆแถมไปให้อีก2เล่มคละปกอีกเช่นเดียวกันไม่สามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวทีมงานเขาจะเลือกให้แปลว่าเราจะได้หนังสือนิทานจากการร่วมกิจกรรมนี้จำนวนทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะก็เป็นนิทานเด็กปลอดพอด1เล่มและคละปกอีก2เล่มค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะใครสนใจเข้าไปร่วมกันได้ไปร่วมกันส่งพลังบวกดีๆนะคะเพื่อให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดควันปลอดบุหรี่กันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
6: ทั้งระดับ ประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
7: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
6: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
7: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
3: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
6: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
3: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
8: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
9: ถุงด้วย
10: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
11: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
8: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
12: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
10: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
8: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
13: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะเขาเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่ อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
13: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
12: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
9: การพาดหัวลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
12: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
9: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
12: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
9: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
14: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
13: เช็คข่าวก่อนแชร์
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกันค่ะวันนี้ค่ะมีการแชร์กันนะคะในเรื่องของการอาบน้ำด้วยสบู่เหลวอาจเป็นอันตรายทำให้ตายเร็วจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะมาตรวจสอบข้อมูลกันค่ะจากข้อมูลของชัวร์ก่อนแชร์และทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะพบว่าการอาบน้ำด้วยสบู่เหลวจะทำให้ตายเร็วไม่ใช่เรื่องจริงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.กิตติยศยศสมบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชี้แจงว่าความเข้าใจผิดนี้เกิดขึ้นจากการผลิตสบู่เหลวในอดีตค่ะที่มีบางยี่ห้ออาจจะผสมสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ในปัจจุบันค่ะมีข้อกำหนดเคร่งครัดที่ห้ามใช้สารเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์แล้วค่ะสารที่พูดถึงกันนั่นก็คือโซเดียมลอริซันเฟตค่ะหรือว่า SLS ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะในสบู่เหลวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายชนิดเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันไปจนถึงครีมบางชนิดค่ะโดยเป็นสารที่ทำให้เกิดฟองและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทั่วโลกค่ะโดยมีมาตรฐานในการควบคุมการใช้ที่ชัดเจนซึ่งในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีข้อมูลใดค่ะที่ยืนยันว่า SLS ทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ใช้สาร SLS เป็นส่วนผสมได้เช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรปและอาเซียนเนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการที่เพียงพอค่ะและเชื่อถือได้ว่าเป็นสารที่ปลอดภัยด้านการทดลองค่ะเราก็จะพบว่าสาร SLS อาจมีผลกระทบต่อเซลล์ได้แต่ในสบู่เหลวมีส่วนผสมของสาร SLS ในปริมาณที่น้อยมากและก็ไม่เข้มข้นมากจนจะทำให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังน้อยมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการใช้สบู่เหลวคือการระคายเคืองค่ะหรือว่าอาการแพ้ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสาร SLS ค่ะที่ทำให้ผิวแห้งจนเกิดการระคายเคืองหรืออาจจะเกิดจากน้ำหอมหรือสารเติมแต่งอื่นๆในผลิตภัณฑ์ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้บริโภคเองต้องตรวจสอบส่วนผสมบนฉลากของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่ตัวเองแพ้ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากจะพูดถึงว่าแล้วสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวแบบไหนปลอดภัยกว่ากันเราก็จะพบว่าจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าสบู่ก้อนเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างไขมันและด่างต่างจากสบู่เหลวค่ะที่จะมีส่วนผสมของการใช้สารลดแรงตึงผิวแต่สบู่ทั้งสองชนิดมีความสามารถในการชะล้างคราบสกปรกได้เหมือนกันดังนั้นผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบแต่ละคนเลยค่ะแต่สำคัญคือการเลือกสบู่อย่างไรให้ปลอดภัยเราต้องมีการทดสอบก่อนใช้งานค่ะถ้าหากว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่เคยใช้อาจจะต้องมีการทดสอบด้วยการทาทิ้งไว้ที่ท้องแขนค่ะว่ามีอาการแพ้หรือไม่ และสำคัญเลยคือการล้างให้หมดค่ะเมื่อใช้สบู่เหลวหรือจะเป็นสบู่ก้อนเองนะคะก็ควรจะล้างสบู่ออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดฟองเนี่ยสัมผัสกับผิวนานจนเกินไปทำให้เกิดการระคายเคืองและควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะและที่สำคัญค่ะสบู่จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือและสังเกตค่ะว่ามีเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ฉลากทุกครั้งด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครมาบอกว่าใช้สบู่เหลวอันตรายกว่าสบู่ก้อนใช้สบู่เหลวแล้วจะทำให้เสี่ยงตายเร็วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะและเรามาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร
15: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าสัตหีบรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียงพร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดของประเทศพลเรือเอกประสงค์สังทองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือเป็นประธานเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าณอาคารรับรองสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสถานีดังกล่าวติดตั้งเครื่องชาร์จเร็ว DC Fast Charger กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์จำนวน2ตู้รวม4หัวใจเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิต

0: างบ้านของเธอนี่แหละพอเข้าไปในห้องรกๆมีอะไรก็ไม่รู้พันตัวพันหางของฉันจนขันไปหมดเลย
1: นี่มันอยากย่ายนี่นา
0: อยากย่ายอะไรของเธอฉันไม่รู้จัก
1: อยากย่ายก็คือใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ตามข้างฝาหรือเพดาน
2: อ๋อเคยได้ยินป้าแมนแกขอให้ลุงหนุ่ยเอาไม้กวาดด้ามยาวมาพันอยากย่ายที่ห้องเก็บของน่ะป้าแมนแกพูดว่าอยากย่ายนะไม่ใช่อยากย่ายอย่างที่เธอบอก
1: อยากย่ายหรืออยากย่ายก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพูดให้ชัดเจนก็ว่าอยากย่ายถ้าพูดเร็วๆก็ว่าอยากย่ายอยากย่ายหรืออยากย่ายก็เป็นใยแมงมุมแต่อยากย่ายอยากย่ายเขียนสระไอไม้มาลายส่วนใยแมงมุมเขียนสระไอไม้ม้วน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: พี่ทินนี่ก็ใจดีนะคะพี่หนูไปไหนมาไหนเนี่ยซื้อของมาฝากพวกเราตลอดเลย
1: น้องเล็กก็ลองชมพี่ทินบ่อยๆสิจ้าว่าใจดีพี่รับรองว่ามีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาทุกครั้งแน่นอน
0: เห็นท่าจะจริงอย่างที่พี่หนูว่านะคะกามกุ้งนี่ก็สีสวยเหมือนกันนะคะพี่หนู
1: น้องเล็กรู้ไหมจ๊ะกามกุ้งเรียกได้อีกอย่างนึงว่าระยาง
0: ระยาง
2: ระยางคือส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเช่นครีบปลาแขนขาหนวดและขาของสัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง
0: แล้วคนมีระยางไหมคะพี่หนู
2: ระยางของคนก็คือส่วนที่เป็นแขนขากระดูกแขนและกระดูกขาเรียกว่ากระดูกระยางแต่กระดูกระยางของคนจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะกระดูกในแขนขามือและเท้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกระดูกสะบักกระดูกไหปลาร้ากระดูกเชิงกรานซึ่งยึดระหว่างกระดูกแขนขากับกระดูกแกนของลำตัวด้วย
0: งั้นเล็กขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าระยางคือส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเช่นครีบปลาแขนขาหนวดและสัตว์ที่มีขาเป็นปล้องหรือกามกุ้งนี้ใช่ไหมคะ

0: าบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้อง เอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์ พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตร ไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้ว บิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตนคำที่ใช้
9: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบันลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
10: พี่เก่งร้องเพลงหรือท่องอะไรนะ
9: ท่องกลอนจ้ะคุณครูของพี่สอนให้พวกเราช่วยกันแต่งกลอนนี้แล้วท่องจะได้จำคำที่มีบันว่ามีใช้อยู่5คำ
10: พี่เก่งท่องอีกทีสิก้อยชอบและขอท่องตามนะจ๊ะ
9: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบันลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
10: สงสัยจังทำไมต้องลงท้ายว่าใช้บันนอ
9: ก็คำว่าบันที่เขียนบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูที่มีใช้อยู่ตอนนี้มีเพียง5คำเท่านั้นคำที่ออกเสียงบันอื่นๆนอกเหนือจาก5คำนี้เขียนอีกแบบนึงวันหลังพี่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่องกลอนนี้ให้ได้ซะก่อน
11: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบันลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ไซใช้บันนอ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

เพราะเรานั้นคืออบช.ท.องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยวิทยุเพื่อการพัฒนารู้คุณค่าประ

0: างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นเย็นแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะ ปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่า Urban Heat Island เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
10: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย
1: ยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่า
2: ลิงจ๋อจะมาแปลงฟันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
0: ฮะโอเค
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนและเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อการละครั้งหนึ่งในความฝันมียานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่และนั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลิงจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็ง Iceberg I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
3: I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
1: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
0: ไอ้เจ้ากระต่ายฉันควบคุมยานของเราไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันว่ายานของพวกเรากำลังจะตกแล้ว
4: ตายแล้วแย่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ
2: ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
0: อ๋อฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
2: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
0: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
2: ฉันว่านะที่เนี่ยต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
5: Rainforest ป่าดงดิบ R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบ
3: R-A-I-N-F-O-R-E-S-T Rainforest ป่าดงดิบ
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
2: ที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วนี่ฉันก็ร้อนมากด้วยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้ว
0: โอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
2: นั่นน่ะสิ
3: desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย D E S E R T Desert ทะเลทราย
2: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
3: โอ้นั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเธอดูที่เนินทรายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
4: ไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นงานกัน
3: ไปเร็วมันมาแล้วตาม
4: มาแล้วไปด้วย
3: ไ
4: ปด้วย
3: ถอย
4: มา
1: ในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
3: โอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย Space S-P-A-C-E Space อวกาศ S-P-A-C-E Spaceอวกาศทำไมมันช่างเวิ้งว้างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็มืดตื้อๆเลย
2: เฮ้ยแล้วแบบนี้เราจะต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าวะเราจะทำไงกันดีลิงจ
1: ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดูดยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตื้อตื
3: ้อ
4: พวกเรากำลังถูกดูดไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ
3: ๋อนั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่า
6: โอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับไปนอนได้แล้ว
1: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญภัยในโลกกว้างต่อไป
0: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
8: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: เฟซ
3: News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
6: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
6: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
6: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร์
9: มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย์กรดจะสามารถไปรบกวนเกราะป้องกัน
12: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: ผู้ว่าสงขลาเตรียมพร้อมรับครม.สัญจร 8-9 มิถุนายนนี้ชู EV ซอฟต์พาวเวอร์กระยุดเทพากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ณจังหวัดสงขลาโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการต้อนรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้ติดตามอย่างเต็มที่พร้อมเน้นแนวทางการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในการเดินทางภายในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดยังได้เตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่อาทิผลิตภัณฑ์กระจูดจากอำเภอเทพาเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศขณะเดียวกันจังหวัดได้จัดเตรียมโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายใต้งบประมาณจังหวัดละ50ล้านบาทและงบกลุ่มจังหวัดอีก10ล้านบาทรวม60ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้คาดการณ์ว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกอย่างคึกคัก
15: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
24: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
25: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
26: ตอนภัยร้ายของยาบ้าวัยรุ่นหน้าปากซอยโดนตำรวจจับอีกละโหรู้ทั้งรู้นะว่ายาบ้ายาเสพติดมันไม่ดีเสพไปทำไมอนาคตก็หมดอีกแถมเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะเต็มไปหมด
27: ใช่พี่อาทิตย์ก่อนน่ะหนูเพิ่งเรียนในวิชาสุขศึกษาหนูเลยรู้ว่ายาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยมันจะเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเลยจะอยู่ในประเภทที่1ค่ะแล้วก็ยังมียาเสพติดพวกที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่1ถึง4อีกนะอย่างเช่นกัญชาพืชกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ซึ่งมีคนทำผิดกันบ่อย
28: ใช่แล้วค่ะถ้ารับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆเช่นกลืนกินสูดดมควันหรือฉีดก็จะมีความผิดฐานเสพนะคะถ้ามีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เองก็จะมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองค่ะถ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายเช่นขายจ่ายแจกและเปลี่ยนให้กับคนอื่นเป็นความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะถ้าได้ขายไปด้วยแล้วก็จะเป็นความผิดฐานจำหน่ายอีกด้วยนะคะอยากมีอนาคตที่สดใสต้องห่างไกลยาเสพติดกันนะคะ
25: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก
29: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพ

0: สืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่ผมบอยเจษดาและพี่วินะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เข้มข้นมากเพราะว่าเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของกลุ่มคนตาบอดครับ
2: พี่บอยคะแต่กระซิบนิดนึงค่ะ
1: ยังไงฮะ
2: ก่อนที่จะไปรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะมีเซอร์ไพรส์ค่ะโชว์พิเศษเพราะว่าพี่จะได้ไปร่วมแสดงกับน้องๆด้วย
1: หรือว่าเป็นการรวม2ซีซั่นซีซั่น1ซีซั่น2
2: ใช่แล้ว
1: พร้อมรู้ไหม
2: ตื่นเต้นอะ ไปเลยดีกว่าไหมคะ
1: อะไรครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเราวงบอดแมน
3: วันนี้ได้ถือโอกาสมาแสดงความสามารถที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
4: ครับผม
3: เราฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่านะครับ
4: จัดไปเลยครับ

0: วัสดีครับพี
1: ่พวกนายมานั่งเล่นดนตรีอะไรตรงนี้เกะกะขวางทางคนอื่นเขาไปหมด
0: ผมก็แค่มาโชว์ความสามารถให้คนในตลาดสนุกไปด้วยกันนะครับ
1: โชว์ความสามารถเหรอฉันว่าพวกนายเล่นดนตรีขอทานไปวันๆเท่านั้นแหละ
2: เฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนั้นน่ะพี่เขาก็มีความสามารถนะเพลงก็ออกจะเพ
3: ้อเฮ้ยแค่คนตาบอดประวัติเจนคือมานั่งให้ทำความสงสารที่เราเห็นน่ะ
1: เธอจะเถียงอะไรกันนักหนาฉันไปปัดงานศพอาจารย์ดีกว่า
3: เออไปดีกว่า
1: เสียเวลาจริง
3: ๆไป
4: สามวันต่อมา
5: ครับ

0: ช่ใช
1: ่นี่พวกนาย
0: เหนื่อยแ
1: ค่พวกนาย
2: ครับพี
1: ่พอดีฉันอยากจะมาขอโทษพวกนายที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับนายเลย
0: จริงๆแล้วเรามาทำการแสดงที่นี่เราขอเจ้าของตลาดแล้วใช่ไหมยูโร
2: ใช่ครับเราทำเรื่องขอเรียบร้อย
0: แล้วเราก็มีบัตรผู้แสดงความสามารถนี่บริษัทผมพกมาด้วยนี่ครับ
3: อ๋อเข้าใจแล้วแหละนั้นฉันก็ขอโทษด้วยอีกคนแล้วกันนะ
1: ใช่ก็พอดี
3: พอดีฉันน่ะเพิ่งไปดูรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ป่ะแล้วมันทำให้ฉันรู้เลยว่าพวกนายอ่ะเก่งจริงแล้วก็ความสามารถเยอะมากว่าแต่เนี่ยเล่นเพลงอะไรกันอยู่อ่ะขอแจมได้ป่ะพอดีอยากทำคอนเทนต
2: ์ได้เลยพี่เพลงต่อไปชื่อเพลง Warning อ่ะมาเล่นด้วยกันครับมา
1: ได้เลยขอบใจมากไอ้น้องชาย

0: สุดยอดสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นการโชว์เปิดรายการอันนี้ใช้ชื่อโชว์ว่า
1: ชื่อโชว์ว่าละครสะท้อนเวทีเรื่องเสียงเพลงจากใจครับ
0: เสียงเพลง
1: จากใจ
0: อ๋ออ่ะบอกผู้ชมแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่ารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2คนครับบัดดี้แล้วก็ยูโรครับสวัสดีนะครับ
2: คร
0: ับแล้วต้องขอต้อนรับอีก2ท่านต้องบอกว่ากลับมาอยู่บนเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดถึงมากน้อยขนาดไหนคุณลาล่ากับน้องเจนสวัสดีครับผมและทีวีของผมก็เป็นไงแจ้งมาสักครู่นี
3: ้พี่บอยตื่นเต้นใจยังเต้นตุกๆอยู่เลยค่ะอยากจะบอกว่าดีใจมากเลยเพราะว่าได้มาร่วมแสดงกับน้องๆทั้ง4คนนะคะแล้วมีความสุขเพราะว่าเห็นน้องกลับมารวมกัน4คนบนเวทีนี้อีกครั้งค่ะ
0: นี่ลาล่าคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมในนี้
4: คิดถึงพี่รัดข้าว
0: เดี๋ยวไปพบกับประการของเราหน่อยอยู่กันครบเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ค่ะได้ยินเสียงพี่รัดข้าวยังพ
4: ี่ได้ยินแล้วครับ
0: สบายใจแล้วนะชื่นใจแล้วนะ
4: รอพี่รัดข้าวมาร้องเพลงผม
0: อยากจะร้องเพลงคู่กันด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้แอบมีเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์ของผมวันนี้ได้ยินเสียงปุ๊บ

0: น่าจะพอรู้ว่าเป็นใครขอเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
1: ที่นี่แอร์เย็นมากเลยอ
0: ่ะโอ้โหที่นี่แอร์เย็นมากเลยเสียงเมื่อกี้เสียงหล่อมากเลยเอาตอบเขาหน่อยดิ
2: ถ้านายเย็นใจแล้วก็ยายก็กลับมาที่นี่สิบนเวทีเลยพ่อหนุ่ม
0: อ้าวขอต้อนรับพี่เอครับผมรองแชมป์จากซีซั่นหนึ่งครับมาแล้วเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์เท่านั้นนะครับผมกว่าที่ทุกคนนั้นจะฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้เรียกว่าต้องผ่านด่านกรรมการของเราทั้ง3ท่านแบบไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านนะครับและคนที่มอบก็แน่นอนฮะจะต้องเป็นทั้งแชมป์เก่าแล้วก็รองแชมป์อย่างพี่เอมอบใบประกาศให้กับทั้ง4ท่านครับเรียนเชิญครับผม
3: ยินดีด้วยครับ
0: ยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงนะครับผมนี่ล่ะฮะแอบถามพี่เอด้วยพี่เอครับได้ติดตามผลงานของน้องๆซีซั่น2บ้างไหมครับ
1: ต้องยอมรับว่าอลังการมากครับฟังทุกเทปก็ขนลุกกับความคือความเซอร์ไพรส์ที่ต้องรอลุ้นว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรมาโชว์แล้วก็มาทำให้ทุกคนได้ร้องว่าว้าวไปพร้อมกันอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะทั้งคุณลาล่านะครับน้องเจนแล้วก็พี่เออยู่กับเราไปจนถึงจบรายการเลยนะ
1: แน่นอนครับแน่นอน
0: นะครับให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาฟังกรรมการหน่อยดีกว่าเชื่อว่าโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายโค้งสำคัญที่เราจะเฟ้นหาแชมป์ของเราแล้วนะครับน้องทันครับเชิญครับ
4: ก็สิ่งที่อยากจะบอกกับผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนะคะก็อยากบอกไว้ดีกับยูโรว่าอยากให้ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกคำแนะนำทุกประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่การประกวดเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรวบรวมสติให้พร้อมในการเรียบเรียงตอบคำถามให้อย่างชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ตามเนาะแต่ทันเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำเต็มที่และเราได้เห็นศักยภาพของคุณทั้งสองคนอยู่แล้วแต่วันนี้ก็อยากเห็นอีกแง่มุมนึงว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: ต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสื่อจริงๆนะคะเพราะเมื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วคุณทั้งสองคนมีศักดิ์และสีเท่าเทียมกันเลยค่ะขอให้ทำให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
6: อยากให้สองคนทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีที่สุดถ่ายทอดคำตอบให้คนทางบ้านได้เรียนรู้ไปกับเราได้เข้าใจในมิติของคนพิการแล้วก็ยินดีที่เห็นพี่ลาล่ากับพี่เจนกลับมาเนาะขอบคุณมากมากครับ
0: เอาละครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอบคำถาม2ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเฟ้นหาแชมป์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
7: กราฟิกกติกา The Final Quiz
8: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
0: ้เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเปิดความคิดนะและคนที่จะมามอบคีย์เวิร์ดให้กับเราแน่นอนฮะก็ต้องมีทั้งพี่วิเรียกว่าเป็นแชมป์ซีซั่น1แล้วก็พี่เอของเราครับรองแชมป์ซีซั่น1วันนี้ยูโรกับบัดดี้นั้นจะต้องทำการเลือกคีย์เวิร์ดนะครับผ่านใบหน้าของทั้งพี่วิและก็ของพี่เอยูโรบัดดี้พร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
0: ผมขออนุญาตให้ยูโรเป็นคนตอบคนแรกยูโรครับเลือกใบหน้าของใครดีครับระหว่างพี่วิกับพี่เอครับ
7: วิเอชูป้ายรูปหน้าตัวเองยูโรมองก่อนตัดสินใจเลือก
9: พี่เอแล้วกันครับ
0: เอาพี่เอนะฮะเอาละครับพี่เอครับและคีย์เวิร์ดอยู่เบื้องหลังใบหน้าของพี่เอนั่นคือ
9: ความหลากหลายครับ
0: ความหลากหลายครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
9: ครับความหลากหลายนะครับก็คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เนาะความพิการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายการเป็นคนนะครับคนเรื่องการนำเสนอของสื่อเนาะนักการนำเสนอของคนพิการครับอยากให้นำเสนอในเรื่องของความเป็นศักยภาพหรือความสามารถเนาะไม่เป็นการนำเสนอในเชิงความน่าสงสารหรือความเวทนานะครับก็คือเหมือนรายการฝีมือนักสืบนี่แหละครับส่วนคนพิการเนี่ยที่เป็นความหลากหลายครับก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตหรือว่ามีสิทธิ์อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ใช้ชีวิตเช่นสิทธิ์การศึกษาเนาะเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีโอกาสใช้ชีวิตอะครับมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากคนทั่วไปเนาะตรงนี้ครับมันคือความหลากหลายคือความหลากหลายเนี่ยเราสามารถมองเป็นเรื่องปกติได้ครับมันไม่ใช่ความแปลกแต่มันคือความ หลากหลายที่อยู่ในสังคมเช่นคนตาบอดคนนั่งวีลแชร์คนหูหนวกนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็มีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ในสังคมเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นสื่อนะครับเป็นตัวที่สำคัญที่จะนำเสนอภาพเหล่านี้ออกไปให้ทุกคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนพิการก็มีศักยภาพ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเอาละฮะต่อไปครับจะเป็นตาของคุณบัดดี้บ้างครับเดี๋ยวให้บัดดี้เลือกเลยครับว่าระหว่างหน้าพี่วิกับหน้าพี่วิจะเลือกหน้าไหนครับเหลือหน้าเดียวเลยครับผม
3: เป็นพี่วิครับ
0: เอาเป็นพี่วินะครับผมเอาละครับพี่วิครับคีย์เวิร์ดของพี่วิคือ
10: ฟึ่งการเข้าถึงดิจิทัลค่ะ
0: การเข้าถึงดิจิทัลนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
3: ครับสำหรับการเข้าถึงดิจิทัลนะครับไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการนะครับสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับดังนั้นการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยของคนพิการในรูปแบบของดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงสื่อของคนพิการนั้นเราสามารถติดตามผลต่างๆได้กสทช.นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเราจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับของความพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการเห็นคนพิการทางเคลื่อนไหวและคนพิการทางการได้ยินนะครับสื่อดิจิทัลก็จะเห็นได้มีล่ามภาษามือได้ใช้สื่อตรงนั้นเพื่อให้กับคนพิการทางการได้ยินนั้นได้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงมองได้ว่าสื่อดิจิทัลนี้มีความสำคัญต่อคนพิการเพื่อจะได้ให้รับรู้นะครับเราจะค้นพบ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับพี่วีพี่เอกครับ
1: เหมือนชกมวยเลยครับ
0: ใช่ไหมฮะสู้สีอยู่นะสู้สีอยู่นะ
4: ตื่นเต้นแทน
0: ตะกี้แอบฟังไปเป็นไงบ้างพี
11: ่หายใจไม่ทั่วท้องครับลุ้นไปด้วยกันเลยแบบ
0: ใช่ไหมข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้หายใจทั่วท้องหรือเปล่าต้องไปถามทั้ง3ท่านด้วยนะครับกรรมการของเราครับท่านแรกครับผมเชิญน้องทันเลยครับ
4: วันนี้ทั้ง2คนคือมีคลังข้อมูลเยอะมากแล้วก็เรียกว่าสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาทำให้เราเข้าใจในตัวคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าบัดดี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากอาจจะพูดในหลายๆมิติที่ค่อนข้างอาจจะกว้างไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็ทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็สิทธิที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันก็ทำได้ดีทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
5: ต้องบอกว่าคำถามของสองท่านทั้งสองคำถามเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคืออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาพูดนะคะคำที่ยูโรตอบมาเนี่ยโดนใจมากเลยว่าความหลากหลายคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์โอ้โหอันนี้คือจบถือว่าในหนึ่งนาทียูโรตอบได้ครบถ้วนค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะบัดดี้เองเนี่ยองค์ความรู้เยอะแต่ว่าอาจจะมีความใจร้อนหรือว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะลูกเนาะแต่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเรารู้แล้วล่ะเราให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเรียงลำดับความคิดอีกนิดนึงก็จะดีมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับ
4: พี่ตรีค่ะ
6: จุดของยูโรที่พูดขึ้นมาแล้วคำแรกมันแบบกินใจมากๆเนี่ยครับมันทำให้ตรงชัดแล้วก็เน้นในสิ่งที่บอกว่าความหลากหลายคือความการอยู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็มาบอกว่าคนพิการก็คือหนึ่งในความหลากหลายนี่คือสิ่งที่ตอบแบบสมบูรณ์ไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็พูดถึงมิติของสื่อของการนำเสนอของสื่อด้วยนะครับที่จะทำให้คนเข้าใจในความหลากหลายนี้อะไรเงี้ยนะครับบัตตี้ยกตัวอย่างเช่นคนพิการที่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญอันเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปจากบัตตี้ด้วยนะครับชอบคำตอบทั้งสองคำตอบครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยสูสีกันมากคือฟังจากคอมเมนต์แล้วเดาไม่ออกเลยฮะว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ที่แน่คำถามพิเศษในรอบหน้าสามารถตัดสินได้ต้องขอบคุณคำถามในรอบนี้จากพี่เอ๋ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เอ๋ครับ
11: ขอบคุณครับ
4: และรอบการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายของเรามาถึงแล้วครับพี่บอยค่ะ
0: และต้องบอกนะครับว่าในรอบ The Final Quiz นี้มีความสำคัญต่อการเป็นแชมป์อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะทั้ง2คนครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้จะต้องเอาทั้งไหวพริบปฏิภาณที่สำคัญคือสมาธิในการตอบยังไงก็ได้ให้ทันภายใน1นาทีถ้าพร้อมแล้วบัดดี้ฟังคำถามครับคำถามถามว่า ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อกับคนพิการคุณจะมีวิธีการถ่ายทอดอย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
3: ถ้าผมได้เป็นผู้นำหรือการรณรงค์ใช้การรู้เท่าทันสื่อนะครับลำดับแรกผมจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นนะครับคนตาบอดนะครับผมจะทำสื่อขึ้นมาอันดับแรกผมจะใช้สื่ออักษรเบรลล์เพราะว่าอักษรเบรลล์นั้นเป็นคนตาบอดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเพราะว่าเป็นจุดนูนนะครับ2ในการใช้สื่อจะเป็นสื่อของเสียงครับเพื่ออธิบายแนวทางและมุมมองกระบวนการทางคิดต่างๆของรูปแบบของการเรียนรู้ของสื่อเนี่ยออกมาเพราะว่าการฟังก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่ทำให้คนตาบอดนั้นเข้าถึงได้ง่ายครับแต่ดังไงก็แล้วแต่นะครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการประเภทไหนถ้าผมได้มีโอกาสผมจะทำรณรงค์เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงสื่อได้ทุกคนแล้วก็มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันครับ
0: หมดเวลาครับแม่ตรงเป๊ะเหมือนจับเวลามาเองเลยนะฮะเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคิวของยูโรครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
9: ครับวิธีการถ่ายทอดนะครับก็จะมีในเรื่องของผมมีคอนแทคกับสมาคมคนตาบอดนะหรือว่าชมรมเยาวชนนะครับก็เสนอให้เขาทำโครงการหรือว่าสมาคมอื่นๆเนี่ยเขาเกี่ยวคนพิการเนี่ยทำโครงการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงต่างๆเนาะซึ่งสื่อในการออกแบบก็จะให้ตรงประเภทกับความพิการเข้าถึงนะครับสายตาเนี่ยก็จะมีเสียงคำบรรยายภาพทางการได้ยินก็จะมีล่ามภาษามือครับหรือว่าจะเป็นการจัดอบรมออนไลน์แล้วก็เอาสื่อที่เผยแพร่ครับในออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนคลิปไปแชร์ในช่องทางต่างๆครับให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสรู้ว่าสื่อเนี่ยเราต้องระวังนะเราต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างเราในการเท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเช่นการหลอกลวงหรือความน่าเชื่อถือต่างๆไงครับก็จะมี2ส่วนคือ1คือทำโครงการผ่านเครือข่ายภาคชาติสังคมเนาะหรือว่าทำส่วนตัวเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นคลิปสั้นใน TikTok เนี่ยครับให้ความรู้เรื่องนี้เนาะโดยการที่
0: หมดเวลาครับโอ้ต้องบอกว่ายูโรยังรักษามาตรฐานของการเป็นยูโรได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะพี่วินะ
12: ใช่ค่ะพี่บอยเมื่อกี้ฟังแล้วก็แบบแหมหนักใจอีกแล้ว
0: ครับผม
12: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากทางคณะกรรมการกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
12: เชิญน้องทันก่อนค่ะ
13: สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะขาดไปก็คือว่าบัดดี้อาจจะขาดการเชื่อมโยงหรือทำให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่จะถ่ายทอดเนี่ยมีสื่อแล้วมีกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถเข้าถึงกลุ่มเหล่านั้นได้อ่ะค่ะส่วนของยูโรอ่ะมีการเรียงลำดับของตัวเองว่าเริ่มต้นจากที่เรามีแหล่งข้อมูลอะไรแล้วเราจะแหล่งข้อมูลนั้นอ่ะมาต่อยอดเริ่มต้นยังไงบ้างวันนี้ทั้งสองคนก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะชื่นชมมากๆค่ะ
12: ค่ะขอบคุณน้องทันค่ะเชิญพี่ตรีค่ะ
6: ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยครับก็อยากให้เห็นอีกมุมนึงหมายความว่าเราพูดถึงความเป็นผู้นำอะไรที่เป็นผู้นำอยากให้นำเสนอออกมาให้ชัดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้นำละในการที่จะสื่อสารเนี่ยเราจะทำจากไหนจากสมาคมหรือจากการทำโครงการเท่านั้นแต่จริงมันมีมิติไหนอยากได้ยินจากตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ
12: ขอบคุณพี่ตรีค่ะเชิญพี่ต้องเองค่ะ
5: ต้องบอกว่าบัดดี้ครั้งนี้ก็ตอบได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่พี่จดไว้คือสิ่งที่น้องทันพูดเหมือนกันเลยพี่จดว่า how แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดทั้งหัวข้อแล้วก็วิธีไม่ว่าจะเป็นอักษรเบรลหรือว่าสื่อเสียงอธิบายเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะอันนี้อาจจะเวลาหมดก็เลยบัดดี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะส่วนยูโรต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยยูโรให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะขมวดจบแล้วก็ให้รายละเอียดอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่านี้อีกนิดหนึ่งได้ก็จะดีมากๆค่ะ
12: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะ
0: ผู้ชมครับก่อนที่เราจะรู้ผลครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่น2นี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึก
14: อยากจะมอบให้ทั้งบัดดี้แล้วก็ยูโรด้วยมาแล้วครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซอร์ไพรส์พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเปิดเซอร์ไพรส์เลยครับผม
7: เอวิมอบรูปถ่ายใส่กรอบขนาดใหญ
14: ่นี่ฮะเป็นรูปเดียวนะครับแบบหล่อๆเลยระหว่างของบัดดี้นะครับแล้วของยูโรด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากรายการของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงครับ
15: และคุณผู้ชมคะเราได้ทำการรวบรวมเก็บคะแนนนะคะตั้งแต่รอบโชว์มีดีจนถึงการตอบคำถามครั้งนี้ค่ะ
14: ครับและตอนนี้ต้องบอกว่ารายชื่อผู้ที่ชนะเลิศหรือว่าเป็นแชมป์สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนตาบอดนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับและต้องขอแสดงความยินดีกับคุณ
7: บัดดี้ยูโรเอามือจับโลกคนละฝั่ง
14: ขอแสดงความยินดีกับยูโรภูวิทย์โพธิสุขครับผม
7: ยูโรยิ้มยกโลกขึ้น
14: ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราในปีนี้กับยูโรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและยูโรของเราก็จะได้มาร่วมทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับรายการของเราต่อไปเดี๋ยวได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเช่นเคยนะครับกรรมการของเราอยากจะพูดอะไรกับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้บ้างนะครับผมขออนุญาตเชิญพี่ตรีท่านแรกเลยครับ
6: ยินดีนะครับยินดีกับทั้ง2คนด้วยนะครับยินดีกับพี่ยูโรยินดีกับพี่บัดดี้นะครับทั้ง2คนมีจุดที่ดีทั้งคู่นะครับขอบคุณมากๆสำหรับทั้ง2คนที่เข้ามาอยู่ในรายการแล้วก็ทำให้รายการสมบูรณ์มากๆครับขอบคุณมากครับ
14: ขอบคุณตรีด้วยนะครับเชิญครับน้องทันครับ
16: ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอะค่ะเพียงแค่ว่าโจทย์ณวันนั้นที่แต่ละคนทำใครทำได้เต็มที่ณวันนั้นมากกว่าก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านแล้วก็ชื่นชมทั้งสองท่านมากๆค่ะ
14: ขอบคุณครับผมเอาละครับสุดท้ายครับพี่ต้องหนึ่งครับ
5: บัดดี้และยูโรเป็นความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสืบนะคะจากนี้ไปขอให้ยูโรและบัดดี้จับมือกันให้มั่นๆเพราะว่าคุณสองคนจะต้องทำงานด้วยกันแล้วพลังงานในการขับเคลื่อนในการเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมจะสูงมากค่ะขอบคุณที่ทุ่มเทเวลานะคะขอแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่ค่ะ
14: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับเอาละฮะบัดดี้ครับ
17: ครับ
14: ผมเชื่อว่าตอนนี้ในใจคุณน่าจะมีหลายคำหลายประโยคอยากจะบอกอะไรกับกรรมการของเราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านเชิญได้เลยครับ
3: ผมอยากจะบอกว่าความสำเร็จนะครับอยู่ที่ตัวเองทำก็จริงแต่ความสำเร็จนั้นอยู่กับคนที่เบื้องหลังและเป็นแรงผลักดันทำให้ผมและน้องยูโรได้เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่เราเป็นกระบอกเสียงทำให้ประชาชนที่ได้ดูสื่อยอดนักสืบได้เลยเห็นศักยภาพของคนพิการและเข้าใจคนพิการมากขึ้นครับขอบคุณครับ
14: และนี่คือบัดดี้นะครับผมเอาละฮะยูโรครับเชิญครับ
9: ขอขอบคุณทางรายการครับที่เปิดโอกาสให้คนพิการทุกเพศเนาะ7ประเภทนะครับได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพเนาะทั้งความสามารถต่างๆหรือการตอบคำถามครับแล้วก็จะขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับที่คอยให้ฟีดแบคทุกคนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองสุดท้ายอยากบอกคนดูครับว่าอย่าตัดสินคนเพียงแค่ความพิการนะครับให้อยากให้เข้าใจแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพครับ
14: ครับอันนี้คือยูโรแชมป์ที่2ของเราครับผมเอาละฮะสุดท้ายครับพี่เอครับในฐานะรุ่นพี่ซีซั่น1ครับอยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2คนยังไงบ้างครับเชิญครับพี
17: ่ทุกคนคือคนเก่งครับแล้วก็ทั้ง5คนที่ได้มาในรายการนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทของตัวเองมาถึง2คนที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะครับชื่นชมทั้งบัดดี้ทั้งยูโรครับเราได้ที่1เหมือนกันครับแค่ยูโรถือโล่ไว้แค่นั้นเองครับขอบคุณมากๆครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับตบมือนะครับ
14: ขอบคุณพี่เอด้วยนะครับแล้วครับผมเอาล่ะเพื่อให้ภาพนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอเชิญครับกำลังใจดีๆนั่นคือเพื่อนๆของยูโรแล้วก็บัดดี้นะครับเชิญเลยครับผมพี่ลาล่านะครับแล้วก็น้องเจนเอาล่ะครับเชิญเลยครับผมมาทางด้านตรงนี้ได้เลยครับผม
15: และสัปดาห์หน้านะคะกลับมาร่วมรุ้นเชียร์นะคะและให้กำลังใจกับคนพิการประเภทการเคลื่อนไหวค่ะ
14: ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
18: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
20: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
25: Tab to Read
24: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
25: Play Store และ App Store
26: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มนึงมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือมีชื่อว่าถึงฉันคนที่อยู่ข้างกันเสมอเขียนโดยคุณชื่อนามปากกาคือการละครั้งหนึ่งนะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จำได้ว่าอ่านประมาณปลายปีที่แล้วแล้วอ่านแล้วก็โน้ตไว้แล้วเสร็จแล้วก็วางไว้ในกล่องลืมเอามาเขียนรีวิวสรุปข้อคิดเพิ่งเจอเฮ้ยเอ๊ะเล่มนี้อ่านยังว่าเปิดดูเฮ้ยอ่านแล้วแล้วก็โน้ตไว้แล้วด้วยก็เลยเพิ่งเอามาเขียนลงเพจนะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจนะครับได้ข้อคิดมาทั้งหมด14ข้อนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะข้อที่1ไม่มีใครไม่ดีพอมีแต่คน2คนที่ไม่พอดีกันแค่นั้นเองเล่นคำสวยงามดีพอกับพอดีเนาะคือเวลาคน2คนมีความสัมพันธ์กันเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันแล้วสุดท้ายเลิกลากันเนี่ยก็อย่าไปโทษใครว่าคนไหนผิดคนไหนถูกเลยจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีใครไม่ดีหรอกมันแค่คน2คนเข้ากันไม่ได้มันไม่พอดีอ่ะบอกเธอเป็นคนไม่มีระเบียบอีกคนบอกเธอระเบียบจัดเกินไปถามว่าใครผิดมันไม่มีใครไม่ดีเนาะคือระเบียบจัดบางทีมันก็เป็นมุมที่ดีก็ได้ถ้ามองถึงคนมีระเบียบเขาบอกว่ามันไม่จัดหรอกขนาดนี้กำลังดีแต่อีกคนที่ไม่มีระเบียบมองอีกมุมมึงก็อาจจะดีก็ได้เขาก็จะบอกก็แหมมันจะอะไรนักหนาชีวิตมันก็สบายสบายบ้างจริงแต่คนสองคนนี้ไม่ฟิตกันไม่พอดีกันแล้วปรับเข้าหากันไม่ได้ผมไม่ได้บอกแค่เรื่องความมีระเบียบไม่มีระเบียบนะยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่ใครผิดก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับข้อ2ครับดีต่อกันเมื่อเรายังมีโอกาสครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่และถ้าต้องจากกันเนี่ยเราก็จะจากกันด้วยดีแปลว่าตอนนี้เอาพูดถึงคู่ชีวิตแล้วกันนะเป็นแฟนกันแล้วกันนะจริงๆไม่เกี่ยวกับแฟนว่าต้องเป็นแฟนนะครับเพื่อนสนิทกันพ่อแม่ลูกได้หมดนะคือมีโอกาสก็ดีต่อกันครับเราไม่รู้จริงนะครับว่าวันไหนเราจะจากกันนะอันนี้คือสัจธรรมของชีวิตเลยนะครับแต่ถ้ามันจะจากกันคุณก็จะจากกันด้วยดีผมมีกฎข้อหนึ่งนะส่วนตัวผมเนี่ยโดยเฉพาะกับคนที่ผมรักแต่จริงๆผมใช้กับทุกคนแหละคือผมจะไม่จากลาด้วยความรู้สึกที่ทะเลาะ กันเนี่ยไม่แน่นอนเอามนุษย์ปุถุชนทั่วไปมันต้องมีขัดใจกันเป็นไปได้ครับแต่ตอนที่เราจะแยกออกจากกันเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกันเราจะคุยกันอันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกคือแน่นอนครับไม่มีใครแบบอยากให้มันจากกันแล้วจากกันไปเลยนะมันก็อาจจะถ้ามันเกิดมันก็เป็นเรื่องที่แย่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแยกจากกันครั้งนั้นมันเป็นความรู้สึกดีต่อกันมันดีกว่าการแยกแบบทะเลาะกันแล้วก็หลังจากนั้นไม่เจอกันอีกอ่ะนึกออกไหมครับข้อ3รักษาความสัมพันธ์เนี่ยยากกว่าสร้างความสัมพันธ์บางคนบอกไม่จริงอาจารย์เนี่ยจีบสาวยากจะตายไปคือจีบผมไม่ได้บอกง่ายนะผมก็ไม่ใช่แบบโอ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยจีบสาวแป๊บเดียวก็ได้ไม่ใช่ยากแต่คุณจีบแล้วคุณเป็นแฟนแล้วคุณอยากจะอยู่เขาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับต่อให้คุณจะรักเขาหัวปากหัวปั๊มแค่ไหนถึงวันนึงเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นตอนเป็นแฟนกันใหม่ๆเราจะเห็นแต่ข้อดีของแต่ละคนข้อเสียเราเห็นเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวน่ารักดีแต่พอคุณอยู่ด้วยกันนานๆช่วงโปรโมชั่นมันหายไอ้อะดรีนาลีนความรู้สึกตื่นเต้นที่เจอหน้าหัวใจเต้นแรงมันจะไม่มีละตอนนั้นแหละครับที่จะเป็นพิสูจน์ว่าความรักอันนี้ของจริงหรือเปล่ารักษาความสัมพันธ์ไม่ง่ายนะครับเราต้องยอมรับสิ่งที่เป็นที่เราไม่ชอบใจในตัวเขามีแน่นอนแล้วเขาก็ต้องยอมรับสิ่งที่เขาไม่ชอบใจในตัวเราก็มีแน่นอนจะทำยังไงให้เราปรับตัวเข้าหากันเรื่องนี้ท้าทายข้อ4บางทีการปล่อยเขาไปก็ยังดีกว่าการรั้งให้เขาอยู่ คือมันเหมือนแผลเรื้อรังอ่ะนึกออกปะถ้าคนมันเข้ากันไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วคุณพยายามที่จะรั้งจะอยู่ด้วยกันต่อไปทะเลาะกันกลับมาดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันกลับมาดีกันคุณจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เพราะอีกคนก็ต้องการบางสิ่งที่อีกคนไม่ให้หรืออีกคนไม่สนมันก็ละยากที่จะลากต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางออกคือที่เขาบอกเจ็บแต่จบอ่ะการแยกกันจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็บทีเดียวแล้วมันจบแล้วตัวเราก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคำว่าดีกว่าแปลว่าเข้ากับเราได้มากกว่าเขาก็อาจจะไปเจอคนใหม่ที่เข้ากับเขาได้มากกว่าเช่นเดียวกันข้อ5นะครับเก็บเกี่ยวความสุขเล็กน้อยในทุกวันครับเห็นคุณค่ากับช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นเสมอข้อนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ผมใช้กับชีวิตผมประจำว่าความสุขมันไม่ใช่ว่าคุณต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณจะได้เป็น CEO บริษัทคุณต้องมีเงินพันล้านคือถ้าเกิดคุณไปผูกความสุขกับอีเวนต์ใหญ่ๆหรือว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆเบอร์นั้นผมไม่ได้บอกเหตุการณ์พวกนั้นไม่ดีนะครับแต่มันโอกาสเกิดขึ้นยากไงความสุขเกิดจากอะไรครับวันนี้ขับรถเราแสงแดดสวยจังวันนี้ได้คุยกับคนที่เรารักด้วยตอนเช้าเราได้ดื่มกาแฟที่เราชอบดื่มถ้าคนชอบดื่มนะเราได้หัวเราะกับเรื่องราวบางเรื่องที่มันน่าขำอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ครับแล้วคุณมีความสุขแบบเนี้ยได้ช่วงเวลาดีๆแบบเนี้ยได้ตลอดทุกวันแล้ววันหนึ่งอาจจะได้หลายครั้งด้วยมีความสุขแบบนั้นดีกว่าครับส่วนความสุขใหญ่ๆถ้ามีได้ก็ดีครับโบนัสข้อที่6ครับถึงวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะก็ให้อดทนรอจนกว่าวันของเราจะมาถึงครับถ้าวันนี้ไม่ใช่วันของเราผมยกตัวอย่างเช่นคุณส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์อ่ะอยากเป็นนักเขียนมากสำนักพิมพ์เขาไม่ตีพิมพ์ให้คุณอดทนครับอดทนไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะก็เขาปฏิเสธแล้วก็ฉันอยู่เฉยๆไม่ใช่ส่งไปสำนักพิมพ์ที่2ลองปรับแก้ดูถ้าสำนักพิมพ์ที่1เขาบอกไม่ใช่เพราะอะไรไอเดียนี้ดีเราไปปรับแก้ดูส่งไปสำนักพิมพ์ที่2ไม่ใช่ส่งไปสำนักพิมพ์ที่3 JK Rowling รู้จักไหมครับคนเขียน Harry Potter เนี่ยถูกปฏิเสธมา10ครั้งมั้งครับ10สำนักพิมพ์เขาเขียนนิยาย Harry Potter เล่มที่ดังทั้งโลกเนี่ยแหละเขาไปยื่นในสำนักพิมพ์ที่1เขาบอกไม่มีใครอ่านหรอกไปยื่น2ก็ไม่มีใครอ่านหรอกไปยื่น3ไม่มีใครอ่านหรอกลองคิดภาพว่าถ้าเขาโอ้ย3ที่ไม่มีใครอ่านโยนทิ้งถังไปเขียนเรื่องใหม่ดีกว่าเราอาจจะไม่ได้อ่าน Harry Potter กันนะจนถึงสำนักพิมพ์ที่11บอกอ้าวตีพิมพ์ฮิตทั้งโลกครับ400ล้านเล่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งครับเราจะได้สิ่งที่คู่ควรกับเรานะครับข้อ7เลือกให้ความไว้ใจกับคนที่เห็นคุณค่าของความรู้สึกเราครับคุณไว้ใจได้นะครับแต่ไม่ใช่ไว้ใจคนมั่วซั่วไว้ใจคนที่เขาเห็นคุณค่าความรู้สึกคุณถ้าเป็นคู่ชีวิตคือเขาเห็นค่าคุณไว้ใจเขานะครับข้อ8ครับเราไม่สามารถพูดทุกอย่างที่คิดได้จริงป่ะสมมุติคุณไปเจอคนที่เดินผ่านคุณเนี้ยแล้วคุณเห็นเขาแบบผมไม่เห็นสวยเลยคุณบอกโทษนะครับคุณผมคุณมันห่วยมากเลยเนี่ยคุณพูดแบบนี้คุณโดนต่อยเอาเลยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นเราไม่สามารถพูดทุกอย่างที่คิดได้และเราก็ไม่ควรคิดมากกับทุกคำที่ได้ยินโอ้อันนี้ต้องบอกสำหรับคนที่เขาเรียกคิดมากนะครับสวัสดีเพอเป็นไงบ้างสวัสดีเฮ้ยทำไมพูดสั้นเกลียดขี้หน้าเราแน่ๆเลยหรือว่าเป็นเพราะวันนั้นเราแบบไปยืนกินน้ำแล้วไม่เอาน้ำให้เขาโอ้โหคุณคิดมากแบบนี้ชีวิตคุณแย่แน่คิดน้อยๆหน่อยครับสำหรับคนคิดมากนะคือไม่จำเป็นต้องคิดขนาดนั้นข้อ9นะครับเรามีคุณค่าในตัวเองเสมอขอให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเพราะนั้นผมบอกลูกศิษย์ผมทุกคนนะว่าอย่าไปไม่ว่าใครจะมาบอกเอ้ยแกมันโง่แกมันไม่ดีแกไม่มีคุณค่าจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าเสมอเอามีคุณค่าทำไมหัวหน้าด่าผมขนาดนี้ทำไมหัวหน้าไม่เห็นผมเลยไม่เห็นความสำคัญคุณอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลา ที่ตรงนี้คุณแวลูที่คุณมีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าไม่เท่ากันนะครับเขาไม่เห็นค่าเราก็เรื่องของเขาไม่ได้ผิดด้วยเขาอาจจะไม่ได้ใช้แวลูที่คุณมีความสามารถที่คุณมีคุณก็ต้องไปหาที่ที่ตอบโจทย์เดี๋ยวนี้คนชอบพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเนี่ยผมมี question mark ตัวใหญ่ๆกับคำพูดนี้เนี่ยจริงเหรอว่าเขาควรอดทนแล้วการอดทนนั้นมันจะดีกับชีวิตเขาจริงหรอมันไม่ดีกว่าหรอที่เขาจะไปค้นพบตัวตนเขาแวลูเขาที่ไปตอบโจทย์กับอีกที่นึงคือเอาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุณปลูกต้นไม้ผิดดินน่ะแล้วคุณปลูกต้นไม้ไปสมมติว่ามันต้องการดินที่แบบดินทรายแล้วคุณไปใส่ดินร่วนเงี้ยแล้วแบบต้นไม้มันก็เหี่ยวเฉาเน่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ดินเนี้ยมันจะไม่เจริญเติบโตในดินเนี้ยแล้วคุณก็บอกต้นไม้ไม่อดทนเนี่ยอดทนหน่อยสิวะเติบโตหน่อยสิวะก็ดินมันไม่ใช่ไงคุณปลูกผิดดินไงนึกออกไหมแล้วคุณบอกไม่อดทนเลยอดทนทำไมอ่ะจริงๆสิ่งที่ควรจะทำถ้าเกิดต้นไม้มันทำได้มันก็ทำไปแล้วอ่ะคือย้ายกระถางไปเอาดินที่มันถูกแล้วคราวนี้มันก็เจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วจริงป่ะเหมือนกับคนอ่ะบางทีบอกเด็กสมัยนี้ไม่อดทนบางทีผมคิดในใจก็ถูกแล้วไหมถ้าเกิดเขาดูแล้วมันไม่ใช่ก็อย่าไปอดทนดิเขาก็ต้องไปในที่ที่มันใช่ไงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามอ่ะถูกไหมผมมองแบบนี้นะครับมองแบบนี้นะก็ลองดูนะครับอ่ะไปข้อถัดไปนะครับข้อ10ถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้มันมีคำล้อประมาณว่าไม่ไหวบอกไหวอะไรเงี้ยคือบางทีคุณไม่กล้าที่จะพูดไม่ไหวคุณก็บอกได้ครับว่าไม่ไหวอย่าไปกดตัวเองหรือบางคนหลอกตัวเองครับโลกสวยที่เขาบอกอะโอ้สบายมากทุกอย่างดีหมดไม่ดีก็ไม่ดีฮะก็บอกได้ไม่ดีก็คือไม่ดีดีก็คือดีข้อ11ครับการกล้าเผชิญความผิดหวังก็คือความเข้มแข็งฮะบางทีเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราผิดหวังเราอยากให้หัวหน้าโปรโมทเราเขาไม่โปรโมทเขาไปโปรโมทคนอื่นผิดหวังแต่ถ้าคุณยอมรับว่าคุณผิดหวังคุณกล้าเผชิญความผิดหวังเรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราหรือเขาไม่โปรโมทเรานี่คือความเข้มแข็งที่น่านับถือครับแต่บางคนไม่ยอมรับบางคนบอกไอ้นั่นเด็กเส้นไอ้นี่มันเก่งกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ฉันเก่งกว่าเขาไอ้นี่มันเส้นชัดๆบางทีคุณแค่ไม่กล้ายอมรับความผิดหวังไม่กล้ายอมรับว่าคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้ในบางเรื่อง12ครับสิ่งที่ทรมานของการร้องไห้คืออะไรอ่ะคือการกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาผมเป็นคน Gen X นะครับสมัยผมนะค่านิยมอันหนึ่งที่ผมถูกสอนถูกพูดมาตลอดคือเป็นลูกผู้ชายอย่าร้องไห้ครับแล้วมันเป็นค่านิยมที่มันกดทับจริงๆนะครับว่าคุณร้องไห้คุณแบบคุณอ่อนแอแต่พอผมเติบโตมาขึ้นผมเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วผมรู้ว่าจริงๆน้ำตาเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้ดูหนังใหม่ๆลูกก็แปลกใจนะเวลาดูหนังแล้วมันเศร้าแล้วผมร้องไห้บอกอ้าวพ่อร้องไห้เหรอบอกร้องทำไมพ่อร้องไห้อ่ะเศร้าไงตอนนี้เขาชินแล้วถ้าเกิดดูหนังพ่อร้องไห้ก็ร้องไงก็เศร้าก็ต้องร้องปะทำไมเหรอคือร้องไห้แล้วกลายเป็นว่าผมเป็นคนอ่อนแอผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่เพียงแต่เราต้องรู้กาลเทศะเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆก็ร้องไห้ขึ้นมาไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูจังหวะดูอะไรต่างๆนานาแต่การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่การกลั้นแบบไม่เป็นไรฉันโอเคอันนั้นมันไม่โอเคนะครับ13เนี่ยข้อต่อนี้เลยการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอคือมันจริงๆผมกลับคิดอีกแบบนึงครับคนร้องไห้คือคนที่กล้าหาญมากนะครับที่กล้าที่จะปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองผมว่าเจ๋งนะน่านับถือด้วยซ้ำแล้ว14นะอย่าใจดีกับใครจนใจร้ายกับตัวเราเองไอเนี้ยมอบให้สำหรับมิสเตอร์เยสหรือมิสเยสมิสซิสเยสคือคนที่ไม่กล้าปฏิเสธอันนี้จะเป็นคนที่ใจดีกับทุกคนในโลกยกเว้นตัวคุณนะ เธอช่วยทำนี้ให้หน่อยสิได้เธอเรายืมเงินหน่อยสิได้เธอช่วยดูลูกให้เราหน่อยได้เธอทำงานนี้ให้หน่อยได้คุณใจดีกับคนทั้งโลกครับแต่คุณไม่มีเวลาให้ตัวคุณเองเลยครับต้องไปนั่งวิ่งทำอะไรทั้งหมดเลยอย่าทำแบบนั้นผมไม่ได้บอกห้ามช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ถ้าคุณจะช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องมั่นใจว่าไม่ใช่ทำด้วยความลำบากใจไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกแย่ทำร้ายตัวเองอย่าทำนะครับอย่าทำนะก็เป็น14ข้อที่อยากนำมาฝากนะครับหนังสือคือถึงฉันคนที่อยู่ข้างกันเสมอเขียนโดยคุณกาละครั้งหนึ่งน่าจะเป็นคันนามปากกาแล้วน่าจะออกมานานแล้วด้วยนะครับไปเจอหนังสือตอนไหนก็ไม่รู้ละนานละแล้วก็หยิบมาอ่านปลายปีที่แล้วจำได้ช่วงใกล้ๆปีใหม่อ่านหนังสือประมาณนี้อยู่เยอะหลายเล่มแล้วก็โน้ตไว้แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้เอามาสรุปสักทีก็มาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ด้วยเขียนไว้ในเพจแล้วด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: 91.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าสัตหีบรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียงพร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดของประเทศพลเรือเอกประสงค์สังทองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือเป็นประธานเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าณอาคารรับรองสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสถานีดังกล่าวติดตั้งเครื่องชาร์จเร็ว DC Fast Charger กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์จำนวน2ตู้รวม4หัวใจเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนลักษณะนามของการบ้าน
9: วันเนี้ยพี่เล่นกับก้อยไม่ได้นะเพราะมีการบ้านด้วย
10: ครูให้ทำการบ้านเหรอจ๊ะ
9: ใช่ครูให้ทำการบ้านตั้งหลายตัวแย่จังเลย
8: วิชัยมาศพี่เก่งเนี่ยใช่ลักษณะนามผิดอีกแล้ว
10: ลักษณะนามว่าตัวนี่ใช่ไหม
8: ใช่นั่นแหละเวลาจะใช้ลักษณะนามต้องดูคำนามให้ดี
10: ลักษณะนามของการบ้านใช้ว่าอะไรถึงจะถูกล่ะ
8: ก็ต้องดูสิว่าต้องการบอกอะไรถ้ามีหลายวิชาก็ใช้ว่ามีการบ้านหลายวิชาถ้าต้องการบอกว่ามีกี่อย่างก็ใช้คำว่าอย่างถ้าต้องการบอกว่ามีกี่ข้อก็ใช้คำว่าข้อแต่ที่แน่ๆไม่ใช้คำว่าตัวจ้ะคำว่าการบ้านใช้ลักษณะนามได้หลายคำต้องเลือกใช้ให้ตรงความหมาย
7: และพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ากนาฬิกาตรงคณะมัคคุเทศก์นำทางและลูกหาบทั้งหลายก็มารอกันพร้อมแล้วที่ลานหน้าเรือนพักรพินเดินไปสั่งเสียลูกน้องคนสนิทของเขาอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านดูแลพวกลูกบ้านแท้

สิ่งของทุกชิ้นถูกมัดเป็นห่อทึบกระทัดรัดอยู่ในผ้าใบสีทหารแข็งแรงมีขนาดส่วนสัตว์ไม่เกะกะเกินไปนักและปริมาตรใกล้เคียงกันจะใหญ่เล็กกว่ากันบ้างก็ไม่มากนักแสดงว่าคนชุดนี้มีความเข้าใจในด้านการจัดของแบ่งและเฉลี่ยน้ำหนักออกไปได้ดีมากสำหรับลูกหาบ5คู่อเมริกันทั้ง4และเชิดวุฒิอยู่ในชุดเดินป่าแบบซาฟารีสีพรางตาเหมือนทหารป่ากลืนกับสีของสภาพป่าดงหลังติดเป้ส่วนตัวคนละใบไหลสะพาย M16 แบบพับฐานเอวติดมีดเดินป่าโบวี่ยาวขนาด8นิ้วคนละเล่มไม่มีปืนสั้นหรืออาจมีแต่ซ่อนอยู่ในเครื่องหลังเขาก็ไม่ทราบได้เหมือนกันสวมท็อปสั้นแบบพิเศษชนิดที่สามารถไต่เขาหรือบุกลุยลงน้ำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเกะกะแต่เต็มไปด้วยความคล่องตัวสูงเพียงแค่ชำเลืองแวบเดียวพรานใหญ่ก็บอกกับตนเองอีกครั้งว่าพวกนี้เป็นทีเดียวในการเดินดงและจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมในเรื่องเช่นนี้มาอย่างดีเยี่ยมแล้วไม่ดูรุงรังมีพิธีรีตองเหมือนสมัยที่เขานำคณะท่องเที่ยวเดินป่าอื่นๆเลยแม้แต่คณะของคุณชายเชษฐาเองก็ตามทุกคนรัดกุมปราดเปรียวไปหมดทั้งตัวทั้งหมดโบกมือทักทายแล้วกล่าวอรุณสวัสดิ์กับเขาระพินยิ้มให้โบกมือตอบเมื่อเข้ามาถึงกลุ่มนั้นดร.สแตนลีย์ก็ถามยิ้มว่าคุณไปไหนมาระพินผมไปสั่งงานกับรองหัวหน้าหมู่บ้านให้เขาช่วยดูแลคนแถวนี้ระหว่างที่ผมไม่อยู่ครับนี่ทุกอย่างเรียบร้อยหรือยังล่ะครับนี่สตาลีชี้มือไปยังสัมภาระที่กองไว้อย่างเป็นระเบียบพวกนั้นเรียบร้อยคุณไม่มีของอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยไร้ประโยชน์เลยสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ไว้ก็คือห่อที่1น่ะเป็นเครื่องรับส่งวิทยุซึ่งจะต้องอาศัยการแบกหามไปอย่างระมัดระวังมากที่สุดก็ห่อที่2อันเป็นเครื่องมือเทคนิคโดยเฉพาะนี่ต้องประคับประคองพอๆกันแต่เราก็มีวัตถุประเภทกันสะเทือนหรือกันกระแทกหุ้มไว้แล้วนอกนั้นก็เป็นของธรรมดาไม่ต้องระวังอะไรมากนักหรอกครับดีครับที่บอกให้ผมทราบล่วงหน้าซะก่อนอย่างนี้จะได้เลือกลูกหาบและกำชับได้ถูกต้องครับเขาแงนหน้ามองดูตะวันเช้าเรายังเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะออกเดินทางตอนนี้ก็โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วกันครับคริสฟักบุรีออกมาคาบเชิดวุฒิเป็นคนต่อให้หล่อนถามหน้าตาเฉยว่านี่คุณไม่มีนาฬิกาใช้หรอกเหรอแทนคำตอบจอมพรานปัดแขนเสื้อจากข้อมือซ้ายของเขาขึ้นแล้วยกให้ดูหล่อนพยักหน้าช้าๆคงวางหน้าเฉยอยู่ตามเดิมอ๋อมีอ่ะนึกว่าไม่ใช้นาฬิกาซะอีกคุณทำไมเหรอครับก็เห็นมองดูตะวันแล้วก็บอกเราว่าเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงพรานใหญ่ยิ้มนิดหนึ่งงั้นคุณก็ลองดูนาฬิกาของคุณสิครับว่ามันคลาดเคลื่อนไปสักเท่าไหร่คริสติน่าเหลือบดูนาฬิกาจากข้อมือแล้วเฉยซะเบลก้มดูของตนเองบ้างพร้อมกับหัวเราะออกมาการเดินทางจะเริ่มต้นเวลา9นาฬิกาตรงตามที่คุณบอกไว้เมื่อคืนก็คลาดเคลื่อนไปประมาณ2นาที35ถึง36วินาทีงั้นเหรอครับถ้างั้นผมก็ขออภัยด้วยครับที่บอกเวลาผิดไปถึง2นาทีเสร็จๆแต่นาฬิกาของผมนี่มันก็เดินไม่ค่อยจะตรงนักครับเพราะขณะนี้ถ้าดูตามการชี้บอกของมันก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ45นาทีขอไปครับขณะนี้นะเวลาแท้จริงเท่าไหร่ผมขอตั้งเวลาหน่อยแล้วกันเขาพูดพร้อมกับหมุนเข็มนาฬิกาข้อมือเก่าๆของตนเองมันเป็นคำพูดที่ฟังดูน่าทุเรศอย่างหนึ่งแต่ทุกคนที่ฟังหาได้มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยไหมพากันมองดูจอมพรานอย่างพรั่นๆทึ่งๆยังไงอธิบายไม่ถูกแล้วก็นิ่งกันไปชั่วขณะแทนที่ใครจะบอกเวลาแท้จริงกับเขาในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งนาฬิกาของคุณใหม่หรอกมิสเตอร์ฮันเตอร์อิซาเบลบอกมาพร้อมรอยยิ้มพลางหันไปมองดูเพื่อนสาว
ที่อัดควันบุหรี่

หน่วงถ้าต้องการดูเวลาคุณก็ดูตะวันดูเดือนดูดาวหรือดูอากาศฉันรู้สึกว่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าแม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างสัก5หรือ10นาทีมันก็คงไม่กระไรนักหรอกแต่ฉันเชื่อว่าระดับความดันของโลหิตก็ดีอัตราเต้นของชีพจรตัวเองตัวคุณเองก็ดีฉันก็ไม่จำเป็นต้องจับหรือใช้เครื่องมือใดๆเลยก็สามารถบอกได้ทันทีเหมือนกันถ้าจะผิดไปบ้างฉันว่าก็ไม่มากคุณมีความดันโลหิตค่อนข้างต่ำเล็กน้อยระหว่าง80ถึง120แต่ระบบสูบฉีดของหัวใจน่ะดีมากเต้นช้าแต่หนักแน่นและความคิดของคุณในขณะนี้ก็คือการกังวลห่วงหลังอย่างมากแล้วก็ไม่เต็มใจจะไปกับเราเลยถ้าหากไม่จำเป็นคริสเสริมมาอีกโดยเร็วรพินเอียงคอเลิกคิ้วนิดนึงเอาละครับเราเห็นจะไปด้วยกันได้แน่ผมเป็นพรานผมดูเวลาแม่นจากธรรมชาติและอากาศแวดล้อมเบลคุณเป็นอายุรแพทย์มองอาการของคนไข้แม่นแม้เพียงแค่ดูสีหน้าส่วนคริสนอกจากจะเป็นนักฟิสิกส์ยังเป็นนักจิตวิทยาที่อ่านใจคนได้ถูกต้องแม่นยำคิดเป็นพนักงานวิทยุที่ชำนาญหรืออาจใช้โทรจิตติดต่อกับกองบัญชาการได้หากวิทยุเกิดขัดข้องดร.สแตนลีย์น่ะสามารถจะบอกได้ว่ากัมมันตภาพรังสีในขนาดไหนที่สามารถจะทำอันตรายต่อคนสัตว์หรือพืชพันธุ์ใดๆได้รวมทั้งรู้วิธีการกู้ระเบิดลูกนั้นโอ้ยอย่างนี้ก็สบายมากครับอย่าห่ออย่าห่วงครับท่านนายพลและนายอัมพลแอบยิ้มให้กันอย่างพอใจในข้อความที่ตอบโต้กันนี้ผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศแอบกระซิบกับท่านเจ้ากรมข่าวว่าสบายใจได้แล้วครับท่านคนของผมเนี่ยจะไม่มีวันเสียเปรียบหรือแพ้งโง่พวกนี้หรอกครับผมก็รู้สึกเช่นนั้นนะรพินน่ะคมกริบในทุกประโยคที่ต่อคำกับพวกนี้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกันแล้วส่วนเชิดวุฒิน่ะร้องออกมาดังๆว่าเฮ้ยสนุกจังเว้ยมันเป็นบ้าเลยว่ะคริสหันขวับไปถามโดยเร็วอะไรมันคุณก็หมูปลาผัดเผ็ดกับเครื่องแกงที่ระพินเลี้ยงพวกเราเมื่อคืนยังไงล่ะคุณมันย่องอร่อยพี่ลึกล่ะนะฉันนึกว่าคุณสนุกแล้วก็มันอีตอนเมื่อเช้านี้ระหว่างที่เบลยังแช่น้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วคุณทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เปิดประตูห้องผัวก็ไปซะอีกเชิดวุฒิทำหน้าตายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆให้พระเจ้าสาบที่เอาแล้วประตูห้องมันก็ไม่ได้ล็อกกลอนข้างในจริงไหมระพินห้องน้ำบ้านทาซานของคุณมันมีกลอนที่เมื่อไหร่เล่าแล้วเบนก็ลงไปแช่ในถังเปลไม่ได้ตักน้ำรถตัวสู้สู้ยังเงานี่จะไปรู้ได้ไงว่ากำลังอาบน้ำโอ้ว่าแล้วนายทหารหนุ่มก็เดินผละจากวงไปที่หอสัมภาระส่วนตัวของเขา

ระหว่างนี้ระพินสนทนาเป็นปกติกับคณะนายจ้างท่านนายพลและผู้อำนวยการของเขาเพิ่งจะมีโอกาสสังเกตเห็นได้ชัดเดี๋ยวนี้เองว่าแม่สาวทั้งสองแม้จะแต่งกายอยู่ในลักษณะเดียวกับอีกสองชายผู้ร่วมงานและดูธรรมะธรรมแงสักเพียงใดก็ตามแต่นิสัยของผู้หญิงก็ยังปรากฏชัดอยู่นั่นเองเสื้อผ้าชุดเดินป่าของหล่อนทั้งสองตัดเย็บอย่างประณีตเนื้อผ้าเบาบางและเน้นส่วนสัตว์เหลือเกินไม่ยอมรุ่มร่ามหรือหลวมโพลกแม้แต่นิดนึงโดยเฉพาะบริเวณส่วงอกเป้ากางเกงและก็ตะโพกเบลน่ะรูปร่างสูงไล่เลี่ยกับเขาทีเดียวแต่คริสไม่ต้องพูดถึงเมื่อสวมรองเท้าเดินป่าเข้าไปแล้วสูงกว่าชายสันทัดอย่างเขาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2นิ้วเป็นตัวเอกฝ่ายหญิงในชุดบุกไพรที่หลุดออกมาจากจอภาพยนตร์ด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าริมฝีปากน่ะไม่ได้ทาลิปสติกเท่านั้นเช้าวันเดินทางนี่ทั้งคริสและเบลสวยบาตากว่าที่พบมาแล้วทุกครั้งคนหนึ่งเหมือนดาราหนังสวีเดนอีกคนหนึ่งเหมือนดาราหนังอิตาลีก็น่าอยู่รอกที่เชิดวุฒเกาะแกะกระทบเกี้ยวเอาบ่อยๆในขณะที่ลูกน้องของเขาทุกคนซึ่งยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่เงียบๆอีกทางหนึ่งหันมาจ้องกันตาเป็นหมัดคิดนะกลิ่นเหล้าฟุ้งออกมาจากปากแต่เช้าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทราบล่วงหน้าว่าเสือนี่นะเป็นนักดื่มตัวฉกาจและขาดเหล้าซะไม่ได้พยายามซักถามพูดคุยกับเขาตลอดเวลาสแตนลีย์ในเยือกเย็นและอ่อนโยนผิดไปกว่าการพบเห็นในวันแรกยังคงคุณลักษณะของการเป็นผู้นำคณะและเจ้าความคิดอยู่ตามเดิมคริสชอบพูดแขวะรวนเขาเล่นในทุกครั้งที่ได้โอกาสเบลเปิดเผยและแสดงความศรัทธาที่มีต่อเขาอย่างเห็นชัดแต่ถ้าเผลอหรือหลวมตัวก็จะแนมอย่างลึกซึ้งแล้วเชิดวุฒก็กลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับห่อกระดาษสีน้ำตาลขนาดเถื่องอ่ะนี่คุณพินกระสุนของคุณเอาไปผมขอมอบไปคุณซะเลยระพินบอกขอบคุณแล้วเรียกให้เกิดมารับไปอีกต่อนึงสั่งให้เก็บรวมไว้ในสัมภาระของฝ่ายเขาหรือเวลาอีก5นาทีคุณบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมหมดแล้วตัวคุณล่ะระพินผมยังไม่เห็นคุณพร้อมอะไรเลยสตาลีพูดขึ้นภายหลังดูนาฬิกาข้อมือระพินยิ้มผมพร้อมมาตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้เลยล่ะครับตาสีฟ้าของดร.สแตนลีย์เบิกขึ้นมองเขาจากศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งประกอบด้วยหมวกสักหลาดเก่าๆ1ใบเสื้อสีน้ำตาลผ้าบางๆแขนยาวมีกระเป๋า2ใบจุกชายไว้ในขอบกางเกงรองเท้าท็อปครึ่งข้อแบบผ้าใบมันก็ไอชุดเหมือนๆกับที่เขาได้เห็นในวันแรกนั่นแหละคล้ายเครื่องแบบของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตอนไปประชุมที่อำเภอเว้นแต่ไม่มีอินทนูบนบ่าเท่านั้นสองแหม่มก็จ้องขมิงมาเป็นตาเดียวอย่างแปลกใจเช่นกันนี่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดเดินทางเลยนะเนี่ยคุณขอโทษครับผมไม่มีชุดเดินทางตลอดทั้งชีวิตผมครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะเข้าเมืองเข้าป่าผมก็เป็นของผมชุดนี้แหละครับง่ายๆสะดวกดีผมไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากมีพิธีรีตองประเดี๋ยวพอจะเดินทางจริงๆผมก็เอาเป้ใส่หลังเข้าใบหนึ่งมีสำหรับฟันกิ่งไม้เข้าสักเล่มหนึ่งแล้วผมก็พาพวกคุณไปได้แล้วแล้วปืนล่ะคุณคริสร้องซอยเปลือกตาทีๆระพินบุ้ยปากไปยังคนของเขาที่จับกลุ่มอยู่ห่างออกไปอยู่กับพวกของผมนั่นแหละครับตลอดวันนี้ก่อนค่ำยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนครับถ้าหากเราไม่คิดจะล่าสัตว์อะไรต่ออะไรดูมันง่ายสำหรับคุณไปหมดใช่นะคุณระพินเบลพูดมาใช่ครับแม้กระทั่งความตายเอาละครับได้เวลาแล้วครับเราจะเริ่มต้นเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลย

0: ครั้นแล้วเวลาแห่งการกล่าวคำอำลาก็มาถึงเมื่อระพินหันไปโบกมือเป็นสัญญาณให้พรานทั้งสี่และคณะลูกหาบของเขาเข้าประจำที่หอหมายเลขหนึ่งและเลขสองอันบรรจุอุปกรณ์สำคัญเขากำหนดเลือกลูกหาบร่างใหญ่คู่ที่แข็งแรงที่สุดเป็นคู่หาบและเตือนให้ทราบว่าจะต้องระมัดระวังเช่นไรบ้างพวกลูกหาบประจำที่ตั้งแถวแล้วคณะเดินทางทั้งหมดก็หันกลับมาประจันหน้ากับผู้ที่ยืนส่งคือนายพลโทวิชัยและนายอัมพลต่างฝ่ายต่างบอกลากันด้วยการสัมผัสมือแนบแน่นและเขย่าแรงขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จทางเราจะภาวนาเอาใจช่วยพระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองให้แก่ทั้งหมดที่ร่วมทางกันไปในครั้งนี้ท่านเจ้ากรมข่าวกล่าวด้วยเสียงลึกหนักแน่นไปยังทุกคนอเมริกันทั้งสี่คนยิ้มพลายยกมือขึ้นแตะปีกหมวกระพินสังเกตอยู่ตลอดเวลาอาการทำความเคารพเช่นนั้นมันเป็นลักษณะของทหารท่านครับเราจะเขียนจดหมายส่งข่าวรายงานมาให้ท่านทราบทุกระยะครับถ้าหากว่าหาตู้ไปรษณีย์ทิ้งจดหมายได้ครับดร.สแตนลีย์กล่าวอย่างติดตลกเชิดวุฒินั้นหันไปไหว้ลานายอัมพลแล้วก้มลงกราบที่แทบเท้าของท่านบิดานายพลวิชัยก้มลงประคองบุตรชายขึ้นมาแล้วกอดไว้แน่นกระซิบว่าไปดีนะลูกนะอย่าพยายามห่างรพินมีอะไรก็ปรึกษาหารือกับเขาคนคนนี้นะพ่อพิจารณารอบคอบแล้วเขาเป็นคนใช้ได้ทีเดียวในทุกด้านครับผมคุณพ่ออย่าเป็นห่วงนะครับฝากกลับเท้าไปถึงคุณแม่ด้วยนะครับแล้วสองพ่อลูกก็ผละห่างกันพรานใหญ่เดินเข้ามาใกล้ถอดหมวกออกแล้วพนมมือขึ้นไหว้ลาท่านเจ้ากรมข่าวอย่างอ่อนน้อมท่านครับผมกราบลาท่านนะครับท่านนายพลประสานสายตาเขานี
1: ่คุณรพินขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จงคุ้มครองคุณและลูกชายผมให้ปลอดภัยผมขอฝากเชิดวุฒิไว้กับคุณด้วยนะคิดว่าเขาเป็นน้องชายคุณคนหนึ่งก็แล้วกันนะรพิน
0: ครับท่านผมจะดูแลคุณเชิดวุฒิให้ดีที่สุดครับและพรานใหญ่ก็หันไปมองดูหน้านายอัมพลเป็นสัญญาณพลางเดินห่างออกไปที่โคนต้นไม้ผู้อำนวยการของเขาเดินตามเข้าไปด้วยรพินไพรวันควักกระเป๋าเสื้อหยิบซองจดหมายปิดผนึกแต่ไม่ได้จ่าหน้าออกมาถือไว้ในมือ
1: คุณอัมพลครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่าจะขอให้คุณช่วยทำให้ผมก่อนออกเดินทางครับ
0: บอกมาเลยคุณรพินคุณจะผมทำอะไรบ้างนายอัมพลพูดเสียงเครือ
1: ฝากเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้มอบส่งให้คุณหญิงดารินเฉพาะตัวด้วยมือของคุณเองนะครับแล้วบอกกับเธอด้วยว่าโปรดอย่าได้พยายามติดตามผมไปเป็นอันขาดครับแล้วก็ฝากลาคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาคุณชายยันแล้วก็เมย์ด้วยครับถ้าคุณมีโอกาสพบท่านเหล่านั้นเท่านี้แหละครับ
0: นายอัมพลเอื้อมมือไปรับจดหมายด้วยมืออันสั่นน้อยๆบรรจงพับใส่กระเป๋าและสวมกอดเขาไว้แน
1: ่คุณรพินผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณผมพูดอะไรไม่ออกแล้วนะคุณเนี่ยเอาเป็นว่าโชคดีครับ
0: เสียงผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์แหบเครือสะดุดหายไปพรานใหญ่ยิ้มเยือกเย็นจับมือนายอัมพลบีบแน่นอีกครั้ง
1: ไปแล้วครับได้เวลาแล้วครับ
0: กล่าวจบเขาก็หันหลังกลับคณะนายจ้างและพวกลูกหาบกับพรานพื้นเมืองของเขาทั้งหลาย
1: ตั้งขบวนกันอยู่แล้วอย่างไม่เป็นระเบียบอะไรนักจอมพรานเดินผ่านหน้ากลุ่มอเมริกันทั้ง4คนโบกมือเป็นสัญญาณบอกด้วยน้ำเสียงสรรพยอกว่าโอเค move follow me เขาไม่หันกลับมาดูอีกแต่ได้ยินเสียงเบนผู้มีอารมณ์ขี้เล่นตะโกนถามมาอย่างไม่มีความหมายว่า To paradise Destination Dead จอมพรานตะโกนต่อไปโดยไม่เหลียวหลังมุ่งตรงไปที่คณะพรานทั้ง4ของเขาเกิดซึ่งถือไรเฟิลคู่มือของเขาอยู่แล้วโยนส่งมาให้ระพินรับไว้ขยับลูกเลื่อนเปิดออกเล็กน้อยแง้มกระสุนจุด .458 ที่สอดตัวสงบนิ่งอยู่ในรังเพลิงเมื่อเห็นว่ามันประจำหน้าที่พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะก็ลดนกโดยปิดลูกเลื่อนขณะอุบไก่นิ่งไว้เหวี่ยงขึ้นสะพายไหลเป้าหมายแรกมุ่งซับบอลเขาประกาศก้องกับคนเหล่านั้นแล้วออกเดินดุมดุมนำหน้าไปในทันทีตามบุคลิกปกติด้วยระดับฝีเท้าธรรมดา

รานพื้นเมืองทั้งสี่กับพวกลูกหาบเดินรวมกลุ่มตามหลังเว้นระยะห่างประมาณ15เมตรและรังท้ายเป็นขบวนของนายจ้างอเมริกันซึ่งเดินรวมกลุ่มอยู่กระเชิดวุฒิ5คนทั้ง5หันมายิ้มแย้มโบกมืออำลาให้แก่ฝ่ายที่ยืนส่งอยู่ในหมู่บ้านอีกระยะหนึ่งพอห่างประมาณ50เมตรก็ไม่เหลียวกลับมาอีกความรู้สึกของการเริ่มต้นเดินทางอย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นกับทุกคนของฝ่ายนายจ้างณบัดนี้แดดเริ่มแรงขึ้นเป็นลำดับลมพัดโชยรื่นเส้นทางเดินผ่านไร่ข้าวโพดด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านไปก่อนในระยะแรกมีพวกเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งตามหลังเป็นพรวนมาในระยะ100-200เมตรแรกฝ่ายนายจ้างทั้งหมดทอดระยะออกมาร่วม20เมตรโดยมีกลุ่มพรานพื้นเมืองลูกหาบกั้นกลางทุกคนมองไม่เห็นว่ารพินเดินอยู่ที่ไหนนอกจากบางครั้งเมื่อเป็นมุมเลี้ยวลับโค้งเส้นทางซึ่งยังเป็นทางของคนเดินในหมู่บ้านก็จะเห็นเบื้องหลังของเขาซึ่งเคลื่อนไปเบื้องหน้าเป็นส่วนประกอบอันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมชนิดแยกกันไม่ออกน่ะดูเดียดนั่นสิดุมดุมไปข้างหน้าคนเดียวเหมือนจะไม่คิดมาสมทบกับพวกเราอีกเลยงั้นแหละคริสบุยปากพึมพำออกมาโดยไม่เจตนาจะพูดกับใครเขามีหน้าที่นำทางเขาก็นำไปอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรก่อนเลยเราก็เดินตามเขาไปก็แล้วกันด็อกเตอร์สแตนลีย์บอกได้ยินเขาตะโกนบอกเบลมาตะกี้นี่ไหมเราถามเขาว่าจะไปเส้นทางไหนก่อนเขาบอกว่าจะไปเส้นทางแห่งความตายบ้าหน้าคริสเชิดวุฒิรีบแย้งมาปนหัวเราะคุณก็อย่าไปตั้งแง่มองเขาในด้านร้ายนักเลยเบลไม่ได้ถามเขาว่าจะไปเส้นทางไหนก่อนอย่างที่คุณว่าหรอกแต่เป็นการถามอย่างล้อเลียนหรือประชดว่าจะไปสวรรค์กันเหรอซึ่งเขาก็ตอบถูกแล้วนี่ว่าเส้นทางที่เราจะไปน่ะมันเป็นเส้นทางแห่งความตายแง่แล้วพินก็เป็นคนมีนิสัยอย่างนี้ล่ะคุณคุณรู้จักเขามานานเท่าไหร่ละวุฒิเบลถามในด้านกิตติศัพท์เชิงพรานของเขาน่ะก็รู้จักมานานนั่นแหละแต่ตัวจริงผมก็เพิ่งรู้จักพร้อมๆกับพวกคุณนี่แหละแต่ผมเป็นคนไทยชาติเดียวกับเขาก็คิดว่าพอจะรู้อุปนิสัยใจคอของเขาได้ดีกว่าพวกคุณแล้วทำไมคุณไม่ไปเดินคุยกับเขาล่ะปล่อยพวกเราไว้ข้างหลังนี่ก็ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนี่คิดบอกอย่างเชิดวุฒิไม่แน่ใจว่าจะมีความหมายอะไรหรือไม่นายทหารหนุ่มสั่นหน้าหัวเราะนี่คิดผมน่ะมากับพวกคุณนะแล้วก็เป็นฝ่ายเดียวกับพวกคุณเพราะฉะนั้นผมว่าผมเดินอยู่ในกลุ่มนายจ้างนี่ดีกว่านะแล้วเสียงก็พูดกับพวกลูกหาบนะว่าไงก่อนการออกเดินทางนะผมฟังไม่ค่อยถนัดสแตนลีย์เอ่ยถามเชิดวุฒิขึ้นผมก็ฟังไม่ถนัดเหมือนกันนะครับรู้สึกเขาจะบอกให้พวกนั้นรู้ว่าทางฝ่ายเขาจะมุ่งหน้าไปจุดหมายแรกก่อนชื่อสถานที่ว่ายังไงก็ฟังไม่ทันอะเอางี้หัวหน้าคณะออกคำสั่งมาเดี๋ยวผมจะเร่งฝีเท้าเดินตามเข้าไปให้ทันและจะเดินคุยกับเข้าไปด้วยพวกคุณทุกคนก็ให้เดินไปรวมหมู่ใกล้ชิดกับพรานสี่คนนั่นแล้วก็หาเรื่องชวนคุยไปเรื่อยๆเชื่อว่าวันแรกของการเดินทางนี่เรายังไม่เข้าดงลึกอะไรนักหรอกแล้วก็คงจะเดินกันไปได้ตามสบายก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทุกคนที่มีแผนที่อยู่แล้วเอาออกมาเทียบกับเข็มทิศกำหนดเส้นทางเดินโดยเริ่มต้นจากหมู่บ้านนี่เป็นจุดเริ่มต้นมันก็เป็นหน้าที่โดยตรงของคีตอยู่แล้วนี่ที่จะต้องคอยสอบให้ได้ทุกระยะว่าเส้นทางเดินไปทางด้านใดบ้างเพราะฉะนั้นคีตก็รับภาระไปดีกว่าเชิดพุทธไม่สนใจโยนไปให้ฝ่ายอเมริกันทั้ง4คนแล้วก็สังเกตเห็นว่าทั้งคีตเบลและคริสล้วงเอาเข็มทิศกับแผนที่ออกมาตรวจสอบทันทีแสดงว่าต่างก็พิถีพิถันระมัดระวังต่อเส้นทางเดินกันอย่างยิ่งสแตนลีย์เร่งฝีเท้าเดินล่วงหน้าไปก่อนทันทีส่วนอีก4คนด้านหลัง
อีกครู่เดียวก็เดินเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกพรานพื้นเมืองซึ่งเดินแวดล้อมใกล้ชิดขบวนลูกหาบอยู่อย่างปราศจากระเบียบส่งเสียงคุยกันอย่างสนุกสนานไม่มีใครเคร่งเครียดทั้งสิ้นคริสติน่าคอยสะกิดเตือนให้คีตอันเป็นพนักงานวิทยุคอยคุมลูกหาบที่หาบสัมภาระสำคัญอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวหล่อนเองและเบลเดินอยู่อีกด้านนึงโบกมือเรียกบุญคำกระจันให้มารวมกลุ่มชวนคุยด้วยเป็นการฆ่าเวลาระหว่างเดินทางโดยมีเชิดวุฒิร่วมคุยสนุกอยู่ด้วยทั้งคริสและเบลจำชื่อบุญคำกระจันได้อย่างแม่นยำและเรียกชื่อได้ชัดเจนสนิทสนมทั้งคู่หยอกล้อและซักถามชวนพรานอาวุโสสองคนคุยอยู่คลื่นตลอดเวลาแต่ทั้งบุญคำและจันก็ไม่ยอมบอกให้ทราบเลยว่าพรานใหญ่ได้กำหนดพวกตนแต่ละคนให้ทำหน้าที่คุ้มกันฝ่ายนายจ้างชนิดประกบตัวไว้แล้วว่าใครคู่ใครบ้างสำหรับพวกลูกหาบทั้ง5คู่เดินกันตัวปลิวฝ่ายมัคคุเทศก์ทั้งหมดรวมทั้งตัวพรานใหญ่เองยังออมฝีเท้าอยู่พากันเดินไปตามสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายนายจ้างคุ้นเคยและอุ่นเครื่องซะก่อนพวกลูกหาบอันเป็นคนของระพินทุกคนรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วเพราะทำงานร่วมกันมานานพวกเขาจะสังเกตสัญญาณจากการเดินของเจ้านายถ้าช้าเมื่อไหร่ทุกคนก็จะช้าตามและถ้าเร่งเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องห่วงพวกนี้ตามทันพรานใหญ่ของเขาเสมอทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ถูกสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งหมดมองคณะนายจ้างทั้ง5คนอย่างนึกหมิ่นๆอยู่ในใจคิดตรงกันว่าประเดี๋ยวเฮ้ไม่ช้าก็เร็วเจ้าฝรั่งพวกนี้เป็นได้เดินกันลิ้นห้อยหรือลงคลานสี่เท้าโอดเกาเหว่าไปตามๆกันขอให้ได้เวลาเสียก่อนเท่านั้นต่อให้เดินสบายสบายตัวเปล่าๆอย่างนี้เฮ้เพื่อความรู้สึกแห่งความเป็นไทยด้วยกันคนเหล่านั้นมีสัญชาตญาณในการเป็นมิตรและห่วงใยพันตรีเชิดวุฒมากกว่าอเมริกันทั้ง4คน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ดร.สแตลลีย์นั้นกว่าจะก้าวเท้ายาวๆแทบจะเรียกได้ว่าครึ่งวิ่งครึ่งเดินซึ่งก็ใช้เวลาเกือบ10นาทีจึงตามติดหลังพรานใหญ่ซึ่งล่วงหน้าเป็นเรือนนำร่องไปก่อนได้ทันเขาร้องเรียกเบาๆจอมพรานหันมาเห็นก็เลยชะลอฝีเท้าลงอีกสแตลลีย์เดินเข้ามาเคียงข้างหวังว่าคงไม่รังเกียจนะหากผมจะเดินคุยไปกับคุณด้วยระพินอ๋อยินดีครับเขาตอบยิ้มขณะนั้นเริ่มผ่านไร่เข้าสู่ป่าโปร่งสลับไปกับละเมาะไม้แล้วและเห็นทิวเขาเตี้ยๆแวดล้อมอยู่ทั่วไปเริ่มปรากฏทางด่านทางเกวียนที่ตัดกันอยู่ไปมาความเงียบของป่าเริ่มครอบงำทั้งที่มันเป็นป่าชิดหมู่บ้านห่างไม่เกิน3กิโลเมตรเท่านั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เริ่มเหงื่อผุดซึมใบหน้าควักผ้าขนหนูที่ยัดอยู่ในคอเสื้อขึ้นมาเช็ดบ่อยๆเป่าลมออกมาจากปากยาวชักร้อนนะอเมริกันอาวุโสพึมพำแต่ก็ไม่ถึงกับเชิงบ่นพอจะบอกได้ไหมระพินว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่ไหนก่อนนี่ไปบริเวณแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าซับบอนครับระยะห่างจากหมู่บ้านนี้ก็ประมาณ 25-30 กิโลเมตรขอโทษแล้วกันคุณอาจไม่ชำนาญในมาตราที่ผมพูดนี่เอาเป็นว่าสัก25ไมล์คงจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วเขาก็หัวเราะชวนให้เห็นเป็นเรื่องขบขันบอกต่อมาว่าระยะทางแค่นี้นะครับถ้ามีถนนให้รถวิ่งและเราใช้รถอเมริกัน8สูบสักคันเป็นต้นว่าคอนติเนนตัลหรือแคดดี้ผมว่าเราคงใช้เวลากันเพียงไม่เกิน10นาทีนะครับหรือถ้าไปด้วยฮอก็คงจะไม่กี่อึดใจเท่านั้นแต่นี่เราจะใช้เวลาเดินกันทั้งวันเห็นจะไม่ก่อนค่ำเมื่อถึงที่นั่นครับหัวหน้าคณะยิ้มกร่อยๆนี่ระพินคุณต้องเข้าใจผมด้วยนะผมไม่ชอบนั่งรถยนต์หรือเครื่องบินโดยไม่จำเป็นโดยปกติผมก็ชอบเดินเสมอมันเป็นการออกกำลังละลายไขมันดีมากแต่การมาเดินกับคุณผู้ชำนาญการเดินป่าอยู่ก่อนแล้วเป็นชีวิตจิตใจนี่ผมก็เห็นจะลำบากมากเหมือนกันแต่ว่าซับบอนที่คุณว่านี่เป็นแหล่งสถานที่อย่างเดียวหรือว่าเป็นหมู่บ้านด้วยล่ะคุณเป็นหมู่บ้านเล็กๆของกะเหรี่ยงครับมีอยู่ไม่เกิน20หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านแรกที่เราจะพบในการเดินบ่ายหน้าไปทางนี้ครับแล้วเราจะหยุดพักกินอาหารกลางวันกันที่ไหนล่ะคุณก็ระหว่างทางนี่แหละครับออกพ้นบริเวณไปสัก 3-4 กิโลก็จะเข้าหุบเขาเล็กๆทางเดินจะร่มรื่นขึ้นเล็กน้อยแต่เวลากลางวันก็อ้าวหน่อยเป็นธรรมดาของป่าโซนร้อนนะครับเราจะเลือกที่เหมาะๆใกล้ลำธารพักสัก45หรือ60นาทีแล้วก็เดินรวดเดียวตลอดจนถึงซับบอนหวังว่าพวกคุณคงจะเดินกันไหวนะครับผมคิดว่าไหวครับเพราะพวกเราที่มากันแต่ละคนก็เคยเดินหนักๆกันมาบ้างแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสภาพป่ามันอาจจะผิดกันไปผมก็ไม่ทราบเส้นทางสายนี้เลยเอาละครับในวันแรกนี่ผมจะเดินนำไปในลักษณะอุ่นเครื่องก่อนเพราะไปกันตามสบายไม่รีบร้อนนักพอให้คุ้นเคยกำลังอยู่ตัวสัก 2-3 วันล่วงไปแล้วต่อจากนั้นผมถึงจะทดลองเร่งเวลาดูครับดีครับนอกจากจะเป็นคนมีการศึกษาดีแล้วนี่คุณยังเป็นคนที่นิสัยดีเป็นมิตรดีด้วยครั้งแรกผมก็นึกว่าจะไปกับคุณลำบากซะอีกนะคุณระพินแต่เดี๋ยวนี้ผมปลอดโปร่งใจมากแล้วล่ะกล่าวพลางตาสีฟ้าก็กวาดไปตามทางด่านและพื้นดินรอบด้านที่เต็มไปด้วยรอยเท้าและมูลช้างทั้งใหม่และเก่ากลาดเกลื่อนไปหมดกล่าวเหมือนจะพูดกับตนเองต่อไปว่าไอ้หมู่บ้านคุณนี่ถ้าจะเลี้ยงช้างกันไว้แยะนะก็มีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นแหละครับแล้วพวกผมก็ไม่ได้เอามันออกมาทำงานแถวนี้ด้วยนอกจากจะใช้ชักลากบรรทุกของเล็กๆน้อยๆแถวๆหมู่บ้านกับสถานีกักสัตว์ของคุณอำพลน่ะเอ๊ะก็เห็นรอยเท้ากระมูลของมันเกลื่อนไปแทบทุกตารางนิ้วอยู่นี่ยังไงคุณระพินยิ้มบอกน้ำเสียงปกติว่าแถวนี้น่ะมันช้างป่าชุมครับห่างหมู่บ้านของผมแค่ไมล์เดียวแหละมันก็เข้ามาเดินป้วนเปี้ยนกันเต็มไปหมดละบางทีมันก็ยกโขลงเข้ามาทำลายพืชไร่ของหมู่บ้านต้องออกมาไล่กันบ่อย
ส่วนมากก็จะเป็นช้างเกะกะเกเรหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะทั้งโขลงจะหาช้างงาสักตัวเดียวก็ไม่มีเป็นพวกช้างงากุดๆทั้งนั้นแหละเป็นพันธุ์ของมันครับสีหน้าของดร.สแตนลีย์เปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่ผมนึกว่ารอยเท้าช้างเลี้ยงซะอีกนะคุณเห็นใกล้ๆหมู่บ้านคุณแค่นี้เองรอยเท้ามากมายเหล่านี้เนี่ยแสดงว่ามันเดินอยู่เป็นประจำแล้วก็ชุกชุมมากแล้วคุณคิดว่าถ้าเราเกิดประชันหน้าอ๋อไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราะมันได้กลิ่นเราพวกมันก็จะหลีกทางไปไกลแล้วล่ะยกเว้นต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวแล้วก็ประจันหน้ากันในระยะประชิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมถึงได้ขอร้องไว้ก่อนการออกเดินทางว่าโปรดอย่าไปทำร้ายสัตว์ร้ายอะไรเข้าก่อนโดยไม่จำเป็นระยะก่อนถึงซับบอนนี่เดินสบายครับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับไอหมู่บ้านที่คุณว่านี่คนที่นั่นเป็นมิตรดีไหมคุณชาวป่าชาวเขาถิ่นนี้ทุกคนเป็นมิตรดีครับแล้วก็รู้จักผมทั้งนั้นสองวันก่อนก็มีคนมาตามผมที่หนองน้ำแห้งให้ไปช่วยทำธุระอะไรให้ผมยังไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไปพอดีกับที่มีงานสำคัญแทรกเข้ามาซะก่อนนี่แหละครับคนพวกนี้นะเป็นคนนอกสำรวจไม่มีชื่ออยู่ในสำโนครัวเป็นชาวป่าจริงๆครับแล้วก็ไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นแหละพวกคุณไม่ต้องห่วงหรอกตลอดเส้นทางที่ผมจะนำไปนี่ไม่ว่าจะพบผู้คนหรือหมู่บ้านใดความลับในการค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ของคุณจะไม่เป็นที่เปิดเผยหรอกเพราะพวกเขาไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นเขามีชีวิตอยู่ไปตามประสาวันๆหนึ่งเท่านั้นแหละเขาลอบเห็นดร.สแตนลีย์ลอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอกถ้างั้นก็เป็นการดีมากแล้วล่ะคุณระพินการมาของเราแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเป็นความลับสุดยอดว่าแต่ว่าพวกเขาจะมาตามคุณไปทำธุระอะไรล่ะสุภาพบุรุษไพรเอามีดที่ถืออยู่ในมือฟันกิ่งไม้เล็กๆ เล่นตอบเสียงเรียบธรรมดาว่าก็มีเสือโคร่งนะครับมันลากลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านไปกินเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองแล้วมันก็มาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้หมู่บ้านอีกหลายคืนหลังจากคาบคนนึงไปซะแล้วพวกนั้นก็ไม่เป็นอันได้ทำอะไรล่ะหัวหน้าหมู่บ้านตามยิงมันเจ็บไปด้วยลูกซองก็เลยกลายเป็นเสือลำบากแล้วก็ไม่ยอมหนีไปไหนนอกจากจะวนเวียนอยู่แถวนั้นป่านนี้ยังตามไม่พบซากลูกชายเลยครับแม้แต่กระดูกก็ยังไม่พบหัวหน้าคณะฟังเฉยๆเหมือนกันแต่เขาสังเกตเห็นความไม่สู้จะสบายใจนักปรากฏบนสีหน้าหมู่บ้านที่เราจะมุ่งไปนี่นะเด้อคุณครับผมหวังว่าคุณคงจะไม่เสียเวลาตามเสือตัวนั้นอยู่นะเรามีหน้าที่ของเรานะคุณรับรองครับผมจะไม่เสียเวลาตามเสือหรอกแม้ว่าผมจะมีไมตรีกับพวกนั้นแล้วก็เคยถูกขอร้องไว้เช่นไรก็ตามแต่ทำไมเหรอคุณมีอะไรเราก็กำลังจะเดินทางผ่านไปในหมู่บ้านที่มีเสือกินคนอาละวาดอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันแต่ใครจะรับรองได้ว่ามันจะไม่ยุ่งกับเราเพราะถึงยังไงเราก็ต้องอาศัยพักนอนที่หมู่บ้านซับบอนน่ะและแม้จะออกเดินทางต่อไปมันก็ยังอยู่ในรัศมีที่เสือตัวนั้นเกะกะอาละวาดอยู่นะครับดร.สแตลลีย์อึ้งซับเหงื่ออีกครั้งและชำเลืองมองดูไรเฟิลที่สะพายอยู่บนไหล่เขาอย่างไม่ตั้งใจพอจะมีทางเลี่ยงจากหมู่บ้านนั่นใช่ได้ไหมคุณเลี่ยงได้ครับแต่ก็คงไม่ห่างกันเพราะเส้นทางที่ผมกำหนดไว้นะมันจำเป็นครับคุณพินบอกตรงๆนะผมเกลียดไอ้แมนอีเตอร์ไม่อยากจะเฉียดใกล้มันเลยผมก็ไม่ค่อยจะชอบมันเท่าไหร่หรอกแต่ก็เจออยู่เรื่อยๆเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยแต่ถึงยังไงผมก็จะพยายามพาพวกคุณให้ห่างที่สุดเว้นแต่มันจะหลีกไม่พ้นเท่านั้นแหละครับ

สองชั่วโมงเต็มๆที่ผ่านไปในระหว่างป่าโปร่งและทุ่งโล่งบางแห่งอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นทุกขณะรูปขบวนยังคงอยู่ในลักษณะเดิมคือระพินเดินเคียงไปกับหัวหน้าคณะนำหน้าเว้นระยะห่างพอประมาณเป็นกลุ่มพรานพื้นเมืองลูกหาบและแม่มสาวสองคนกระเชิดบุตรซึ่งบัดนี้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเริ่มเหงื่อออกท่วมกายโดยเฉพาะอเมริกันชายหญิงทั้งสองคู่หน้าแดงกำด้วยเปลวแดดนั่นเป็นสัมผัสแรกของการเดินป่าด้วยเท้าแม้จะมีการเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมล่วงหน้าทุกคนก็บอกอยู่กับตัวเองว่ามันเป็นการทรมานอันน่าชมทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครปริปากคำใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเสียงสนทนาเริ่มจะเว้นระยะขาดหายไปตามเส้นทางที่ห่างไกลออกไปเป็นลำดับเก้ง 2-3 ตัวเริ่มจะแผ่วผ่านให้เห็นกระโจนเป็นทางสีแดงกลืนไปกับภูมิประเทศผ่านวอบแวบเมื่อทั้งคณะเรียบชิดชายละเมาะเข้าไปแล้วอีกพักใหญ่ต่อมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ใหญ่ทั้งฝูงควบตะบึงพาป่าภัยชายดงที่เห็นอยู่ลิบๆมีเสียงไม้ไร่หักผงผางทั้งสี่คนของฝ่ายนายจ้างเพียงแต่เงี่ยหูและพยายามเหลียวมองแต่ก็รักษาเหลี่ยมคูชั้นเชิงไว้โดยไม่ถามและฝ่ายลูกจ้างทั้งหมดรวมทั้งระพินด้วยก็ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นคงเดินกันไปเป็นปกติพอพ้นทุ่งสลับละเมาะแห้งซึ่งแห้งแล้งก็เริ่มจะเห็นความชุ่มชะอุ่มเขียวของหุบเขาอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักฝ่ายนำทางทุกคนรวมทั้งลูกหาบยังคงเดินไปด้วยฝีเท้าราบเรียบสม่ำเสมอครั้งหนึ่งเสียงปล้องภัยแตกระเบิดดังปังสนั่นหวั่นไหวไม่ห่างออกไปนักสแตนลีย์ผู้เดินคู่ไปกับระพินตวัดปืนยิงเร็วที่สะพายอยู่บนไหล่ขึ้นมาถือจ้องในท่าเตรียมพร้อมทันทีด้วยสัญชาตญาณคิดเบลและคริสก็เริ่มผวาไหวตัวแต่ระพินไพรวันคงเดินต่อไปหน้าตาเฉยซ่อนยิ้มเขารู้ได้ในทันทีว่าอเมริกันทั้งสี่คนคอยหวั่นระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกดักซุ่มโจมตีมันแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนเหล่านั้นคงจะเคยประสบมาแล้วจากป่าเวียดนามหรือลาวซึ่งคนพวกนี้อาจเคยมีปฏิบัติการอะไรอยู่ก่อนในอดีตสแตนลีย์ยิ้มกร่อยๆเมื่อเห็นระพินเดินเฉยเป็นปกติลดปืนมาเป็นสะพายไหล่ตามเดิมและเดินตามไปโดยไม่ปริปากแต่ทางด้านหลังคีธเบลและคริสเหลียวหน้าเหลียวหลังแดมิดเสียงอะไรเว้ยยังกับปืนนายผมทรงลานบินสะบดออกมาเชิดบุตรซึ่งพอจะคุ้นเคยกับการออกป่าล่าสัตว์มาบ้างหัวเราะเบาๆลำกล้องต้นไผ่ระเบิดนะคุณมันระเบิดเพราะความร้อนจัดแบบนี้ถ้าในลาวหรือเวียดนามก็ต้องเพ่นเข้าหาที่กำบังแล้วก็ยิงกราดเคลียร์พื้นที่กันแล้วล่ะเนี่ยผมกลัวว่าคุณหรือพวกเราทั้งหมดจะยังไม่ทันหลบเข้าที่กำบังซะก่อนนอกจากล้มกันระเนระนาดหากว่าเสียงเมื่อกี้นะมันเป็นเสียงปืนนี่ขอให้คุณเชื่อเถอะว่าพรานนำทางของเราน่ะจะไม่นำพวกเราไปในเขตอันตรายจากกระสุนปืนเลยนอกจากสัตว์ป่าหรือภัยธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นวิธีที่พวกเราจะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดก็คือขอให้สังเกตท่าทีของระพินไว้เขาจะเปรียบเหมือนเครื่องวัดระดับภัยอันตรายทุกชนิดซึ่งเราพอจะสังเกตได้ถ้าจับตาอยู่ที่เขาตลอดเวลาจะสังเกตยังไงล่ะคุณคริสเลิกคิ้วป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่ย้อยเข้าตาเสื้อของหล่อนขนาดนี้ก็เปียกชุ่มพอๆกับเบลราวกับเอาน้ำมารดราดทำให้เห็นทรวงอกในบราเซียอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นอีกก็ดูการเคลื่อนไหวดูปฏิกิริยาของเขาสิคุณถ้าเขาหยุดชะงักเหลียวซ้ายแลขวาหรือเงี่ยหูเราก็ควรระวังได้แล้วและถ้าเขาปลดปืนออกจากไกลเราก็ควรจะปลดห้ามไกลปืนได้นี่ถามจริงอ่ะคุณเคยเดินป่ากับเขามากี่หนละเบนถามบ้างเปิดกระติกน้ำออกจิบนิดนึงไม่เคยอ่ะหนเดียวยังไม่เคยเลย
แล้วรู้ได้ไงก็คุณอำพลไงแล้วก็พรานพื้นเมืองพวกนี้แหละบอกผมไว้คริสมองไปที่ไรเฟิล .375 แม็กที่สะพายอยู่บนไหล่ของเชิดวุฒยิ้มขันขันกึ่งย่อนี่คุณเรามาทำงานสำคัญกันแต่คุณทำท่าจะมาเที่ยวป่าล่าสัตว์อย่างนั้นเลยหมายความว่าไงคริสอ่ะก็ปืนของคุณน่ะดิแทนที่จะใช้ปืนน้ำหนักเบายิงเร็วอนุภาพพอที่จะต่อสู้กวาดล้างได้กลับสะพายไรเฟิลมันหนักหรือเปล่าที่คุณถามหน่อยเออคุณจะไปต่อสู้กวาดล้างอะไรไม่ทราบเชิดวุฒิย้อนถามน้ำเสียงเขาไม่จริงจังอะไรนะเบลยักไหลทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่หรอกคุณถ้าไม่มีการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่คิดร้ายกับเราก็ดีไปแต่ถ้าบังเอิญมีขึ้นไอ้ไรเฟิลล่าสัตว์ของคุณจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักนะคุณเบลผมเชื่อว่ามีการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามแน่แต่ไม่ใช่คนถือปืนหรอกแต่จากสัตว์ป่าดุร้ายอันตรายซะมากกว่าและผมก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองโดยไม่ปล่อยเป็นภาระของใครนะนี่คุณอาจเห็นว่าผมโง่นะแต่ผมก็ยอมรับผมกลัวเสือหรือช้างมากกว่ากลัวคนในเส้นทางที่รพินนำไปแต่พวกเรากลัวคนมากกว่าสัตว์ป่าทุกชนิดคิดสอดออกมาโดยเร็วเอาเถอะเอาเถอะบนเส้นทางสายนี้และเราจะได้เห็นกันด้วยตาตัวเองว่าคนหรือสัตว์มันจะร้ายกว่ากันแต่ผมสงสัยอะไรอยู่อย่างนึงถามหน่อยได้ไหมอะไรก็อาวุธดีๆของคุณในการต่อสู้กับคนพวกคุณก็มีอยู่พร้อมจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้และรวมคณะกันมาแบบนี้แล้วนี่เราในที่นี้ผมหมายถึงพรานนำทางและพวกลูกหาบทุกคนทำไมคุณถึงไม่แจก M16 ให้รพินกับพวกนี้ให้ครบมือกันทุกคนด้วยผมเห็นมีแต่ฝ่ายคุณนั่นแหละที่ใช้ปืนแบบเอาเปรียบพวกเขาทั้งที่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าหากเกิดปะทะกันขึ้นอย่างที่คุณกลัวพวกเขาก็จะต้องร่วมมือกับฝ่ายพวกคุณอยู่วันยังค่ำแหละคริสกับเบนนี่ชำเลืองไปทางคีตนายพันเอกแห่ง US Army ตอบห้าวๆมาว่าเราไม่มีความจำเป็นยังไงที่จะต้องแจกอาวุธร้ายแรงให้แก่พวกเขาแล้วก็ดูเหมือนฝ่ายเขาจะไม่สนใจด้วยรู้สึกว่าเขาก็มีความคิดคล้ายๆกับคุณนั่นแหละคือเห็นว่าสัตว์ร้ายสำคัญกว่าคนถืออาวุธที่เราเกรงเพราะเขาก็ยืนยันกับเราเหมือนกันว่าในเส้นทางนี่จะไม่มีมนุษย์ถืออาวุธร้ายแรงดักซุ่มโจมตีเราเลยเราแบ่งหน้าที่กันแล้วพวกเรามาในหน้าที่ราชการสำคัญเราก็ใช้อาวุธในทางสงครามพวกเขาเป็นพรานป่าเป็นมักคุเทศนำทางเขาก็ใช้ปืนล่าสัตว์ไอ้เรื่องสัตว์ป่านะฝ่ายเขารับหน้าที่ไปแต่ถ้าพวกคนถืออาวุธก็เป็นหน้าที่ของเราสำคัญอยู่ที่ว่าคุณเองก็เป็นนายทหารเป็นฝ่ายของเราทำไมคุณถึงใช้ปืนแบบนี้กับพวกเขาด้วยมันงุ่มง่ามเถอะทะสิ้นดีตามแผนการที่เรากำหนดกันไว้แต่แรกฝ่ายเราทั้งหมดรวมทั้งคุณด้วยจะต้องใช้ M16 และอยู่ๆคุณก็เปลี่ยนมาเป็น375โดยไม่บอกเหตุผลอะไรกับเราทั้งนั้นเหตุผลก็อย่างที่ผมบอกพวกคุณมาแล้วไงคือผมไม่คิดจะฆ่าคนนอกจากป้องกันตัวจากสัตว์ป่าเท่านั้นเห็นทีนายรพินคงจะขู่คุณไม่มากสินะเกี่ยวกับสัตว์ป่าดุร้ายในเส้นทางสายนี้หางเสียงของคริสเยาะเยาะเชิดวุฒไม่ได้มองหน้าแต่มองที่หน้าอกของหล่อนอย่างเปิดเผยบอกในใจตัวเองว่าคริสนี่นมสวยมากกลมแล้วก็ตั้งมีขนาดกำลังพอดีผิดกระเบลซึ่งค่อนข้างใหญ่เกินตัวไปหน่อยแต่สองเต้าอันล้นระงานของเบลก็กวนอารมณ์ทำลายสมาธิของเขาไปอีกแบบนึงบาเซียของทั้งสองแหม่มเป็นแบบเบาบาง
และไม่มีอะไรเสริมในเลยยามเปียกเหงื่อชุ่มโชกอย่างนี้สองตุ่มบนเนินเต้าจึงโผล่เป็นเงาให้สังเกตเห็นได้แล้วก็หลุดปากออกไปเป็นคนละเรื่องกับที่คริสถามว่าหน้าขยันอเมริกันสาวทั้งสองฟังไม่ถนัดนักมองหน้าถามว่าคุณว่าไรนะวุฒิเชิดวุฒิสันหัวเปล่าไม่ได้ว่าอะไรนี่เป็นไงเหนื่อยไหมเขาเปลี่ยนเรื่องเพื่อเบนความสนใจของสองหญิงผิวขาวสบายมากอย่าห่วงเลยวุฒิเบนตอบซึ่งความจริงมันก็ไม่ตรงกับความรู้สึกของหล่อนนักเพราะในความเป็นจริงหล่อนอยากจะพักขาสักขณะแต่ไอจะหยุดหรือร้องอุทธรณ์ใดๆในขณะนี้นะไม่ได้ทั้งสิ้นในเมื่อฝ่ายนำทางยังไม่มีท่าทีจะหยุดพักเลยส่วนคริสซึ่งฟังภาษาไทยที่เชิดวุฒิหลุดปากออกมาได้เราๆก็ไม่คิดที่จะคาดคั้นอะไรอีกเนื่องจากหล่อนเองก็เริ่มจะอ่อนแรงลงแล้วหล่อนเคี้ยวหมากฝรั่งไปตลอดทาง

หัวขบวนผ่านเข้าบริเวณหุบเขาเตี้ยๆแล้วอากาศเริ่มคลายความอ้าวลงได้ยินเสียงนกและลิงข้างร้องระงมระพินตัดทางเข้าสู่ด่านช้างเก่าๆอันแลเรียบราบเหมือนถนนสายใหญ่ที่ใครมาสร้างไว้กลางดงเส้นทางนั้นบางขณะไต่ขึ้นสูงบางขณะก็ทิ่มลงต่ำเป็นระลอกคลื่นสองฝั่งทางเป็นป่าดงดิบกวางเขางามตัวหนึ่งกระโจนออกจากป่าริมทางตัดหน้าไปในระยะ40เมตรสแตนลีย์อุทานตื่นเต้นเล็กน้อยชั่วไม่นานก็เห็นสมเสร็จอีกคู่หนึ่งวิ่งพรวดพราดในพงรกริมทางผ่านจอมพรานปล่อยให้คณะนายจ้างอเมริกันของเขาพบเห็นกับสภาพอันแท้จริงของป่าดงพงไพรโดยไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นพวกนั้นก็แน่หรือมิฉะนั้นก็รักษาเหลี่ยมคูกันไว้อย่างสุดเวียงคือไม่ถามหรือไม่แสดงความสนใจอะไรให้มากเกินไปนักทำตัวราวกับว่ามีความคุ้นเคยชำนาญไพรมาดีแล้วพอลงเนินสุดท้ายของเส้นทางด่านใหญ่นั้นเขาก็หันมาทางพรรคพวกเบื้องหลังโบกมือเป็นสัญญาณให้หักเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางด่านเล็กครู่เดียวก็มาหยุดรอคอยอยู่ที่ห้วยซึ่งมีน้ำไหลอยู่รินขนาดเล็กแห่งหนึ่งพอทุกคนมาถึงพร้อมก็บอกให้ปรงหักเราจะหยุดพักทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะครับเขาประกาศกับฝ่ายนายจ้างทุกคนที่เดินตามเข้ามาถึงเวลาเท่าไหร่แล้วนี่ขณะนี้เบนร้องถามเหมือนจะล้อๆขณะที่ถอนใจยาวสุดกายนั่งบนซากทรายใหญ่ถ้าจะเกิน13นาฬิกาไปก็ไม่กี่นาทีแล้วครับเขาตอบขณะที่ยกกระติกน้ำขึ้นดื่มทั้งหมดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูมันเป็นเวลา13นาฬิกา12นาทีเก่งนี่แต่คุณทำเวลาอาหารกลางวันของเราให้คลาดเคลื่อนไปตั้ง1ชั่วโมงกับ12นาทีใช่นะนี่คราวหลังโปรดให้ตรงเวลาหน่อยอาหารกลางวันของเราน่ะเที่ยงตรงอาหารเย็นนี่1ทุ่มตรงและอาหารเช้าก็ควรเป็น7นาฬิกาตรงด้วยคริสว่าจอมพันปิดฝากระติกป้ายหลังมือเช็ดริมฝีปากตกลงครับคุณนายผมจะพยายามให้ตรงกับเวลาอาหารของพวกคุณให้มากที่สุดแต่ก็อาจจะลำบากหน่อยละไอโฮเทลของผมน่ะเป็นจังเกิลโฮเทลไม่ใช่โฮเทลในเมืองการจะรักษาเวลาอาหารให้ตรงทุกมื้อไปน่ะคงจะยากอยู่หน่อยแล้วก็อย่าหาว่าผมซึ่งเป็นลูกจ้างออกคำสั่งกับนายจ้างเลยนะครับกรุณายืนนิ่งๆสักอึดใจนึงเถอะอย่าเพิ่งพูดหรือกระดุกกระดิกตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับคริสขมวดคิ้วจ้องเขาอย่างฉงนระพินซึ่งยืนห่างจากหล่อนประมาณ 3-4 วาปลดไรเฟิลออกจากไหล่ช้าๆขยับลูกเลื่อนแล้วก่อนที่ใครจะทันซักถามหรือสังเกตเห็นอะไรเองพริบตาเดียวเขาก็ประทับขึ้นบ่าพร้อมกับเสียงแผดกำปนาดสนั่นวันไหวไปทั้งดงทึบอะไรอย่างหนึ่งล้นพลักลงมาบนต้นคอของคริสติน่าซึ่งยืนอยู่ใต้ต้นตะเคราะห์อันมีกิ่งเตี้ยเหนือศีรษะขึ้นไปเล็กน้อยน้ำหนักของมันทำให้แมมสาวล้มหวบลงไปกองพร้อมกับเจ้าสิ่งนั้นมันกำลังดิ้นสะบัดอย่างสุดแรงกองขมวดเป็นเส้นยาวเหยียดราวกับเชือกยักษ์สีเหลืองสลับดำคริสร้องกรี๊ดอย่างลืมตัวไม่ขณะที่ทุกคนตะลึงสไตลีได้สติก่อนเพื่อนจอนพรวดเข้าไปคว้าแขนลูกน้องสาวที่ร่วมทางเข้ามากระชากให้หลุดออกมาจากขมวดบงที่กำลังฟาดพื้นอยู่สนั่นหวั่นไหวมันคืองูเหลือมตัวขนาดโคนขา

เสียงคีดกระเบนร้องลั่นเชิดบุตรนั้นยืนตาเหลือกแข็งนิ่งไปชั่วขณะพรานใหญ่ตบลูกเลื่อนขึ้นกระชากปลอกออกช้าๆมันกระเด็นลงไปกลิ้งกับพื้นส่งควันกรุนยัดลูกใหม่เข้ารังเพลิงลดนกแล้ววางพิงไว้โคนต้นไม้ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบพูดเรียบๆว่าขอโทษครับหวังว่าคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากนักนะคริสบัดนี้ยืนหน้าซีดตัวสั่นเบิกตาโพลงกว่าหล่อนจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขณะนี้ก็ถูกกระชากออกมาพ้นซากงูเหลือมตัวเขื่องนั่นแล้วพวกพรานพื้นเมืองเอะอะโวยวายกันด้วยความดีใจพรึบเดียวพวกนั้นก็ตรงเข้าไปที่งูเหลือมตัวนั้นกลุ่มรุมกันชุลมุนไปหมดช่วยกันลากออกมาถลกหนังกันสดสดร้อนๆบ้างก็ก่อไฟโดยเร็วแสดงความปรีดาชื่นชมให้เห็นชัดทั้งนี้เพราะตลอดเส้นทางพรานใหญ่สั่งไว้ก่อนแล้วไม่ให้ใครยิงสัตว์เพื่อเป็นอาหารสำหรับวันนี้โดยให้หุงหากินจากข้าวและเสบียงที่เตรียมมาแต่เหตุการณ์มันทำให้โชคดีและพวกนั้นถือเป็นล่าปากอย่างบังเอิญทุกคนดีใจที่ได้งูเหลือมตัวนั้นเป็นอาหารสดและดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจกับเหตุการณ์อันชวนสยดสยองที่เกิดขึ้นเลยถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดจะมีก็แต่ฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนเท่านั้นที่ยังตื่นเต้นตกใจกันอยู่พักใหญ่นี่ไปยังไงมายังไงกันนี่ระพินคิดร้องถามระล่ำละลักก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคริสก็ไปยืนอยู่ใต้กิ่งไม้ที่มันขดตัวอยู่ก่อนพอดีครั้งแรกผมก็ไม่ทันเห็นครับมาเห็นอวิตรที่มันหย่อนหัวลงมาห่างจากศีรษะคริสแค่2ศอกเท่านั้นถ้าไม่หันไปพูดด้วยก็คงไม่เห็นเหมือนกันเขาตอบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นคริสติน่ายังหน้าซีดตัวสั่นอยู่เช่นนั้นน้ำหนักของงูเหลือมขนาดใหญ่ทั้งตัวซึ่งหล่นตูมลงมาปะทะหลอนชนิดที่ทำอลมหวบทำให้เกิดอาการเคล็ดย่อแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับความขวัญหนีดีฟอและขยะขยง

0: อ้าวหนูทำอะไรอยู่ครับหอมเชียว
1: กำลังทอดห้อยจ้ออยู่ค่ะคุณแม่ซื้อมาฝากเมื่อวานพี่ทินทานด้วยกันไหมคะเสร็จพอดีเลย
0: ทวนขนาดนี้พี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วล่ะครับเอว่าแต่ห้อยจ้อทำมาจากอะไร
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ห้อยจ้อจะทำมาจากเนื้อปูเป็นหลักผสมกับหมู3ชั้นที่ต้มแล้วหั่นละเอียดมีไข่ต้นหอมซอยและแป้งสาลีเป็นส่วนผสมปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและพริกไทยห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นแท่งยาวใช้ป่านมัดเป็นปล้องนำไปนึ่งจนสุกทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วหั่นตามรอยมัดก็จะได้ห้อยจ้อเป็นลูกๆมีขนาดพอๆกับลูกพุทราเวลาจะรับประทานต้องนำไปทอดก็จะได้ห้อยจ้อที่กรอบนอกนุ่มในยังไงล่ะคะ
0: งั้นพี่รู้แล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าห้อยจ้อคำว่าห้อยจ้อมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหอยจ้อหรือหอยจ้อหอยหรือหอยแปลว่าปูส่วนคำว่าจ้อแปลว่าพุทราหอยจ้อจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่าผลพุทราเนื้อปูนั่นก็คือการนำเนื้อปูมาห่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับผลพุทราใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่หินเข้าใจได้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้พี่เห็นห้อยจ้อที่ขายในบางร้านก็ไม่ได้ทำจากเนื้อปูก็มีนะ
1: ห้อยจ้อตามตำรับดั้งเดิมทำด้วยเนื้อปูค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้ด้วยห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อไก่เราก็เรียกว่าไก่จ้อห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อหมูเราก็เรียกว่าหมูจ้อแบบนี้เป็นต้นค่ะ
0: เออว่าแต่พี่จะเริ่มทานได้หรือยังครับหิวแล้วครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่ทินทานเสร็จแล้วต้องล้างจานด้วยยกไปได้เลยค่ะแล้วก็ทานเสร็จล้างจานด้วย
0: อ๋ออย่างนั้นเหรอล้างจานไม่กินก็ได้

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินการใช้มาตรการลดความเร็วบนถนนหมายเลข1365ข้างศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นการใช้เนินชะลอความเร็วแถบเตือนเสียงหรือแถบแสดงความเร็วแบบออปติคอลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟส่องสว่างไฟกระพริบแถบสะท้อนแสงผู้ขับขี่จักรยานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมเครื่องแต่งกายสะท้อนแสงขณะเดียวกันย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเกิดเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่26เมษายน2569และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปีทั้งด้านวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุและด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และเหมาะแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนลาน
9: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนาม

0: มียากขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นเลยจ้ะเช่นลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถลานหมายถึงบริเวณโล่งที่มีพื้นเรียบไม่มีหญ้าขึ้นมีทั้งลานกีฬาลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุหงาและดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรัก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนเล่นมือถือนอนดึกเครียดสะสมพฤติกรรมยุคใหม่เสี่ยงความดันโลหิตสูงโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าป่วยแต่คร่าชีวิตคนทั่วโลกทุกปีแพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้มากที่สุดและเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายโดยมากกว่า90%ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนความเครียดสะสมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานอาหารเค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตสมองซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยกำหนดค่าความดันโลหิตปกติในผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีคือค่าความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน120และตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรตลอดซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดแต่ในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะตุบๆบริเวณท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ต้องคอยควบคุมอาการไปตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ตรวจพบอาการได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อีกด้วยทั้งนี้สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนนอนกรนฟ้องหย่าได้หรือไม
12: ่อ้าวเจ๊เป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่สดใสเลยเหมือนคนไม่ได้นอนอ่ะ
13: เออก็ใช่นะสิเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยหัวเจ๊อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้นอนกรนจนบ้านจะแตกอ่ะเจ๊นอนไม่หลับเลยจริงๆเจ๊จะทนไม่ไหวแล้วนะอยากจะเลิกเป็นเมียมันจริงๆเลย
12: ถึงขั้นจะเลิกเลยเหรอเจ
13: ๊ก็ใช่สิถ้ามันยังไม่เลิกนอนกรนอย่างนี้นะสงสัยจะอยู่กันไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าไม่ยอมจะฟ้องอย่าซะเลย
14: ใจเย็นๆค่ะหากจะฟ้องหย่ากันด้วยเรื่องของการนอนกรนน่าจะไม่ได้นะคะเพราะการฟ้องหย่าด้วยเรื่องสุขภาพนั้นก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอันตรายกับอีกฝ่ายได้และโรคดังกล่าวมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ค่ะกรณีสามีนอนกรนควรพาไปหาคุณหมอเพื่อหาวิธีรักษาดีกว่าจะได้ไม่ต้องหย่ากันนะคะ
13: เออสงสัยต้องรีบพาผัวเจ๊ไปหาหมอก่อนเนาะเป็นห่วงมันอยู่กลัวจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่ากรนทุกคืนเลย
12: อ้าวตกลงไม่หย่าแล้วเหรอ

0: เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยตังค์จะถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิจ่ายแล้วจ่ายหมดเลยค่ะ
1: อารมณ์เสีย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้กลุ่มภูมิภาคครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิตติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการและประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าโดยจะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรม WRB12 ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.wrb12.thai.run โดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ พื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนรูป
9: เป็นภาคเรียนนี้นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมใจการบวชเนน20รูป
10: ดีใจทำไมเนนถึงเป็นรูปล่ะไม่ใช่คนหรือคะ
11: ใช่เนนเป็นคนแต่ดีใจก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่พศ
8: ลักษณะนามของเนนคือรูปจ้ะเวลาเราเรียกเนนเราจะพูดว่าเนนหนึ่งรูปจ้ะ
10: แต่เมื่อกี้เขาพูดถึงนักเรียนทำไมใช้ลักษณะนามว่ารูปล่ะคะ
11: นั่นสิครับดีใจก็สงสัยเหมือนกัน
8: คำว่านักเรียนใช้ลักษณะนามว่าคนผู้ประกาศอาจเข้าใจผิดนะจ้ะ
11: งั้นที่ถูกต้องพูดว่าอย่างไรเหรอครับ
10: ต้องพูดว่านักเรียนบวชเนน20คนใช่ไหมคะ
8: ใช่จ้าใจดีเข้าใจถูกต้องแล้ว
11: ลักษณะนามของเนนคือรูป
10: ลักษณะนามของนักเรียนคือคน
8: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 210โรงเรียนในจังหวัดยะลาเปิดภาคเรียนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มขณะที่ครูขานรับนโยบายสพท.ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาทั้ง3เขตเปิดพร้อมกันทั้งจังหวัดจำนวน210โรงเรียนผู้ปกครองต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่โรงเรียนบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนำโดยร้อยตำรวจโทไกลสอนวงตาดีผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจตำรวจยะลา9113นำกำลังเจ้าหน้าที่รปภ.ครูเด็กนักเรียนและสถานศึกษาซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานความมั่นคงทั้งทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองที่ได้มีการประชุมในมาตรการรปภ.ในวันเปิดภาคเรียนอย่างเข้มข้นโดยให้ทางผู้บริหารสถานศึกษาครูมีการประสานการปฏิบัติกับชุดรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่กรณีการเดินทางมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเดินทางกลับช่วงเวลาเลิกเรียนทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลยะลาในเขตเทศบาลนครยะลาที่นักเรียนส่วนใหญ่ต่างดีใจที่เปิดภาคเรียนได้พบกับเพื่อนๆก่อนเคารพธงชาติโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันนางสาวรอหานาอูเซงรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสาบเปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งในด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูเป็นอย่างมากนอกจากนี้โรงเรียนยังขานรับนโยบายสพท.ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและชุดลูกเสือโดยไม่มีการบังคับให้ซื้อชุดใหม่โดยนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นสามารถใช้ชุดเดิมเรียนต่อได้ทันทีขณะที่ขวัญกำลังใจครูในพื้นที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเช่นกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ดูอะไรอยู่เหรอจ๊ะดูท่าเพลินเชียว
1: กำลังเลือกแบบหมวกที่จะสั่งให้ลูกค้าค่ะพี่ทินให้เล็กมาเลือกดูแบบพี่หนูมาช่วยเล็กดูได้ไหมคะ
0: ได้สิจ๊ะไหนพี่ดูซิก็ดูดีนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเล็กว่าจะเลือกสีกากีพี่หนูว่าดีไหมคะ
0: ดีเลยจ้ะเพราะว่าเป็นสีที่เหมาะกับผู้ใหญ่
1: แต่พี่หนูคะและสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าสีกากีคะทั้งที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วคำว่าสีกากีมาจากไหนพี่หนูพอจะทราบไหมคะ
0: สีกากีหมายถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลปนเหลืองคำว่ากากียืมมาจากคำภาษาอังกฤษว่าคากีสะกด khaki คากีซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียอีกต่อหนึ่งหมายถึงฝุ่นหรือสีเหมือนฝุ่นเช่นเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหารเรือลูกเสือสามัญและกางเกงของนักเรียนชายบางโรงเรียนก็เป็นสีกากีจ้ะ
1: อย่างนี้นี่เองคำที่ใช้ในภาษาไทยเรามาจากหลายที่จังเลยนะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแล้วหมวกนี่น้องเล็กดูเอาไว้กี่แบบแล้วจ
1: ๊
0: ะ
1: เล็กดูไว้3แบบค่ะเป็นสีกากีหมดเลย
0: พี่ว่าแบบที่1ดูเหมาะดีนะ
1: ใจตรงกับเล็กเลยนะคะในใจเล็กก็เลือกแบบนี้ไว้แล้วค่ะงั้นตกลงเอาแบบนี้เลยนะคะเล็กจะได้ติดต่อทางร้านที่เขาทำเลยค่ะ
0: ได้เลยจ้ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเสน่ห์ของล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569และกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: โดนแบงค์ธนาคาร
9: มิมี่มิมี่อยู่หรือเปล่า
10: อยู่นี่จ้ะขาวมณีก็อยู่ด้วย
9: เจ้านายของเธอไม่ว่าเหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
10: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
9: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
10: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
9: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้น่ะหรอ
11: ใช่ธนาคารเป็นที่เขาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไง
10: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
9: ้อ๋อแบงก็คือธนาคารนี่เองวันเนี้ยฉันได้คำฝรั่งไปบอกศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
10: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
12: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
7: และพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: ด้วยเมื่อจะกวนต้องใช้น้ำเย็นค่อนข้างเย็นจัดเอาผงวาซาบิจากกระป๋องเทลงไปในชามขอบสูงเสียก่อนแล้วจึงเติมน้ำเย็นลงไปใช้ช้อนชาหรือด้ามตะเกียบก็ได้คนจนน้ำเข้ากับวาซาบิเป็นเหมือนแป้งเปียกถ้าคนทางเดียวด้วยความเร็วพอประมาณไม่นานนักก็จะเริ่มได้กลิ่นฉุนแสบตาเมื่อได้ที่แล้วก็ให้คว่ำชามวาซาบิไว้ด้วยเวลาพอสมควรท่านว่าจะได้วาซาบิที่หอมฉุนและเผ็ดจัดจนน้ำตาไหลที่เรียกว่าเผ็ดนั้นก็อาจผิดเพราะวาซาบิไม่เผ็ดอย่างพริกแต่ออกจะฉุนขึ้นจมูกจนน้ำตาไหลมากกว่าเมื่อซื้อวาซาบิกระป๋องมาทำปลาดิบกินเองขอเตือนว่าอย่าซื้อกระป๋องใหญ่เพราะถ้าหากใช้ไม่หมดแล้วทิ้งไว้ฤทธิ์เดชความฉุนของวาซาบิก็จะหมดไปหาความอร่อยไม่ได้บางทีเตรียมปลาเครื่องหัวชายเท้าไว้อย่างดีแล้วพอเอาวาซาบิเก่ามากวนแล้วไม่ได้รสทำให้ต้องเสียอารมณ์ไปก็มีง่ายที่สุดก็คือซื้อวาซาบิเป็นหลอดบีบได้เหมือนยาสีฟันอีกประการหนึ่งขอบอกไว้ด้วยว่าน้ำจิ้มที่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุนั้นถ้าจิ้มซูชิเขาไม่ต้องใส่วาซาบิเพราะตรงกลางระหว่างข้าวปั้นกับหน้าที่ทับอยู่นั้นเขาเอาวาซาบิป้ายไว้แล้วจะใช้วาซาบิกับโชยุก็เฉพาะเวลากินซาชิมิเท่านั้นและเวลาใส่วาซาบิเขาก็ไม่ใส่จนข้นอย่างที่คนไทยชอบทำเวลากินปลาดิบเขาว่ารสฉุนจัดเกินไปทำให้ไม่ได้รสของปลาดิบตามธรรมชาติซึ่งมีความนุ่มความหอมของเนื้อปลาสดๆไม่เหมือนกันเรื่องของการกินวาซาบิมีอยู่เพียงเท่านี้เราหวนมาดูหลังเคาน์เตอร์ขายซูชิก็จะเห็นพ่อครัวซูชิซึ่งต้องถือว่าเป็นมนุษย์พิเศษได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะเรื่องการทำซูชิญี่ปุ่นเรียกนักปั้นซูชิว่าอิตามะเอะซังหรือผู้ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์คนพวกนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุ15หยกหยก16ย่อนย่อนและจะต้องฝึกอยู่เป็นแรมปีปีแรกต้องช่วยรับคำสั่งอาหารแล้วนำมาบอกคนปรุงให้ทำให้ถูกต้องสำหรับผู้ที่นั่งโต๊ะและเวลารับซูชิที่ทำเสร็จแล้วไปส่งก็ต้องให้ตรงกับคำสั่งความผิดพลาดทำให้เสียชื่อร้านได้ง่ายๆ ท่ากับว่าปีแรกจะต้องฝึกหูให้ชินกับการสั่งอาหารหรือซูชิชื่อต่างๆด้วยสำเนียงต่างๆจนคุ้นหูแล้วจึงจะไปถึงปีที่สองเริ่มเรียนวิธีหุงข้าวตามปกติแล้วข้าวที่แม่บ้านหุงจะไม่เหมือนกับข้าวที่ร้านซูชิตามบ้านญี่ปุ่นอาจกินข้าวแฉะเหนียวแต่ข้าวของซูชิจะต้องร่วนแต่เหนียวนั่นคือมียางข้าวอยู่รอบเม็ดเวลาปั้นยางข้าวก็จะดึงให้ข้าวรวมตัวเป็นก้อนแต่เมื่อเข้าไปในปากกระทบน้ำลายก็จะกระจายตัวไปทั่วปากปนกับปลาหรือกุ้งที่เป็นหน้าของข้าวปั้นอย่างได้ส่วนสัตว์ซึ่งก่อนอื่นจะต้องดูเมล็ดข้าวสารให้รู้ว่ามีความแห้งความชื้นแค่ไหนแล้วจึงจะกะน้ำเติมลงไปให้พอดีได้นักเรียนฝึกหัดทำซูชิต้องหัดหุงข้าวอยู่2ปีทางนี้เพื่อให้ได้คุณภาพของข้าวสุกที่สม่ำเสมอทุกครั้งร้านซูชิที่คุณภาพของข้าวไม่สม่ำเสมอคนจะไม่ติดใจนี่เป็นเพียงเรื่องการหุงข้าวให้ได้คุณภาพดีสม่ำเสมอเพียงเรื่องเดียวขั้นต่อไปนักเรียนฝึกหัดซูชิต้องเรียนวิธีซื้อปลาและอาหารทะเลทุกอย่างที่จะเอาไปใช้ทำเป็นซาชิมิและซูชิต้องดูเป็นว่าเนื้อปลาอย่างไรจึงจะทำซูชิได้ดีแม้แต่จะเป็นปลาอย่างเดียวกันแต่ละตัวก็ยังมีคุณภาพไม่เท่ากันคนญี่ปุ่นโบราณถือว่าปลาที่เนื้อดีนั้นจะต้องกินแก้มเดียวอีกแก้มหนึ่งถูกน้ำหนักของแก้มด้านที่กินไปแล้วกดอยู่นานรสชาติเสียไปด้วยซ้ำเมื่อรู้จักวิธีดูปลาซื้อปลาซื้ออาหารทะเลได้ดีแล้วก็จะเรียนวิธีทำปลาตั้งแต่รู้จักล้างท้องตัดหัวตัดครีบฝานเอาเนื้อปลาออกจากก้างการเถือเอาหนังปลาออกซึ่งจะต้องรู้ว่ากินปลาอะไรไม่ให้มีหนังปลาอะไรจึงจะต้องให้ติดหนังไปด้วยปลาบางชนิดหนังหนาถ้าเถือติดหนังเวลาเคี้ยวไปโดนหนังเหนียวๆเข้าคนกินก็เสียอารมณ์เช่นถ้าจะกินปลาซาบะเฉือนเนื้อให้ติดหนังไม่เป็นไรเช่นเดียวกับปลาโคฮาดะซึ่งไม่รู้จะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรเวลากินจะต้องติดหนังปลาด้วยพวกปลาโอบางอย่างก็ชอบให้ติดหนังเหมือนกันกว่าจะเป็นพ่อครัวทำซูชิได้ดีพอจะสอบผ่านการสอบที่แสนเข้มงวดกวดขันของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้จะต้องฝึกอยู่นานถึง7หรือ8ปีเป็นอย่างน้อยที่จำเป็นต้องสอบผ่านเพื่อเอาประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขก็เพราะไม่เพียงแต่เรียนการทำซูชิเป็นเท่านั้นก่อนหน้าที่จะไปยืนเป็นอิตามะเอะซังหลังเคาน์เตอร์นั้นยังต้องศึกษาวิทยาการอื่นๆในเรื่องของการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อโรคเรื่องคุณค่าของอาหารในส่วนประกอบของซูชิทุกชนิดและจะต้องรู้จักดูคุณภาพของอาหารทุกชนิดอีกด้วยเท่านี้ยังไม่พอเมื่อออกมาทำงานจริงจังแล้วจะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะต้องพูดภาษาของชาวซูชิได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีสำนวนที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าแต่ละคนสุภาพเพียงใดกับใครเป็นเพื่อนสนิทกับลูกค้านักกินด้วยภาษาอย่างไรและรู้จักใช้ภาษาในการเชื้อเชิญลูกค้าตลอดจนภาษานับเงินซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของชาวซูชิเขาจะต้องรู้จักดูแลนักเรียนฝึกใหม่ที่ขอเรียนวิทยาการจากเขาและรู้จักจัดการร้านให้สะอาดเรียบร้อยทั่วถึงจะต้องรู้จักคิดประดิษฐ์วิธีการปรุงซูชิแบบใหม่ๆให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อพบปลาชนิดใหม่หรือพิเศษก็รู้จักนำมาทำให้ลูกค้าได้ทดลองกินร้านซูชิชั้นดีหลายแห่งไม่มีราคาติดไว้เพราะราคาของปลาชั้นเยี่ยมที่ประมูลได้ไม่เท่ากันจึงคิดราคาซูชิไปตามราคาของปลาที่ซื้อจากตลาดพ่อครัวซูชิจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลาไม่มีการลาหยุดโดยไม่จำเป็นเพราะถ้าลาหยุดไปลูกค้าที่ติดฝีมือก็จะจากไปจะต้องเป็นคนสะอาดหมดจดตั้งแต่หัวจรดเท้าจะสวมนาฬิกาข้อมือหรือแหวนขณะทำงานไม่ได้และผมจะต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอนี่คือคุณสมบัติของพ่อครัวซูชิเมื่อสาธยายมาถึงตรงนี้ก็ยังไปไม่พ้นจากหลังเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นคำที่ยังหาคำแปลเป็นไทยที่เหมาะใจยังไม่ได้ยังมีเรื่องการหุงข้าวการเอาน้ำส้มผสมน้ำตาลราดลงไปบนข้าวที่หุงแล้วกวนให้เข้ากัน จนข้าวที่จะปั้นมีรสเปรี้ยวอมหวานซึ่งเขาว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะรู้จักทำซูชิกินกันนั้นมีผู้เอาปลาไปหมักไว้ในข้าวที่หุงแล้วทำนองจะไม่ให้ปลาเน่าแต่ปรากฏว่าปลาไม่เน่าแต่ข้าวเริ่มบูดออกรสเปรี้ยวอมหวานเมื่อกินปลามีข้าวบูดติดไปด้วยก็รู้สึกว่ารสชาติอร่อยดีจึงทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนที่สุดก็มีคนติดใจต้องคิดวิธีหุงข้าวแล้วเอามานวดกับน้ำส้มและน้ำตาลระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านจะต้องทำความตกลงกันเสียก่อนว่าต่อไปนี้ชื่อปลาที่ปรากฏเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกชื่อทับศัพท์ภาษาเดิมที่ต้องเสนอไว้เช่นนั้นก็เพราะเวลาไปกินซูชิที่เมืองญี่ปุ่นใครเขินไปสั่งว่าเอาข้าวหน้าปลาโอมากินพูดจนตายก็ไม่ได้กินเพราะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าคัสโอะล่ะก็เข้าใจได้หรืออยากจะกินข้าวหน้าหอยเม่นแล้วไปบอกเขาว่าเอาข้าวหน้าหอยเม่นมากินคงไม่ได้กินอีกนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าอุนิก็จะได้กินไข่ของหอยเม่นที่แสนมันลื่นลิ้นฉะนั้นเมื่อจะพูดถึงการกินข้าวหน้าต่างๆที่เรียกว่านิกิริซูชิก็จะบอกกล่าวกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วถ้าคำไหนของข้าวเป็นคำที่พอจะแปลเป็นไทยได้ไม่ขัดหูก็จะบอกไว้ด้วยเช่นอิกุระหมายถึงข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนเป็นต้นนิกิริซูชิเป็นอาหารที่นิยมกันมากที่สุดคนญี่ปุ่นและคนทั้งโลกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กซานฟรานซิสโกแม้แต่ลอนดอนก็มีร้านขายซูชิให้เราสั่งโอนิกิริซูชิกินได้ในกรุงเทพยิ่งไม่ต้องห่วงมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำซูชิได้เกลื่อนไปหมดอาหารเหล่านี้ไม่ว่าหนุ่มสาวเท่าแก่ต่างก็ชอบกินกันทั้งนั้นทำไมใครๆถึงชอบกินนิกิริซูชิเห็นจะตอบได้ไม่ยากซูชิแต่ละคำประกอบไปด้วยข้าวที่หุงค่อนข้างเหนียวผสมน้ำส้มและน้ำตาลกวนให้ข้าวที่ว่ามีรสเปรี้ยวๆหวานๆแล้วเอามัสตาร์ดเขียวหรือวาซาบิป้ายไว้พอให้รู้รสบนข้าวที่ปั้นมาพอดีคำโดยไม่นั่นจนเกินไปแล้วก็วางปลาดิบชิ้นพองามแล่จากปลาสดๆชนิดต่างๆวางทับไว้เวลาจะกินก็ใช้ตะเกียบถ้ากินอย่างญี่ปุ่นแท้จะใช้มือคีบอย่างประณีตแล้วพลิกเอาด้านที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงไปในโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นซึ่งไม่ต้องใส่วาซาบิเมื่อส่งเข้าปากแล้วก็จะได้รสเปรี้ยวเค็มหวานนุ่มเหงือกด้วยข้าวและปลาขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นของปลาโชยขึ้นจมูกและได้รสเผ็ดหรือฉุนจากวาซาบิผสมเข้าไปในส่วนสัตว์ที่กำลังพอดีจึงอร่อยติดปากติดใจผู้ที่ได้กินไม่เพียงแต่ปลาเท่านั้นนิกิริจะใช้กุ้งต้มไข่เจียวหวานหอยอาวาบิหรือเป่าฮื้ออานาโกะหรือปลาไหลทะเลอูนิหรือหอยเม่นอิกะหรือปลาหมึกกล้วยทาโกะหรือหนวดปลาหมึกยักษ์และยังใช้สิ่งที่เป็นอาหารทะเลทำเป็นหน้าของข้าวปั้นได้อีกมากมายสุดแต่อิตามะเอะซังจะประดิษฐ์ขึ้นมาส่วนสำคัญก็คือเมื่อป้อนซูชิเข้าปากแล้วกลิ่นธรรมชาติของอาหารทะเลแต่ละชนิดจะฉุยผ่านจมูกให้ได้ชื่นชมจริงๆนึกดูแล้วจะเห็นว่ารสชาติของซูชิแต่ละคำเป็นส่วนผสมของฟ้าและน้ำที่แสนจะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยบคายวาซาบินั้นมาจากภูเขาที่ยอดสูงเสียดฟ้าและมีน้ำใสสะอาดไหลรินไม่ขาดระยะเลยลงไปจนถึงก้นทะเลที่มีอาวาบิคลานอยู่ตัวเชื่อมนั้นก็คือข้าวที่ปลูกมาได้จากแผ่นดินผสมกับน้ำตาลและน้ำส้มที่คลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันสำหรับผู้ที่ไม่พิถีพิถันนั้นจะกินซูชิกันอย่างไรก็ได้ขอให้เพียงแต่เอาข้าวปั้นหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งจิ้มลงในถ้วยซึ่งมีแต่ซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุไม่ต้องใส่วาซาบิเลยแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวก็เป็นอันว่าเสร็จเรื่องแต่การจะกินซูชิให้ถูกวิธีนั้นยังมีเรื่องเล่าให้ฟังได้ต่อไปอีกญี่ปุ่นชอบกินซูชิด้วยนิ้วมือหรือไม่ก็ตะเกียบซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ถ้าจะกินซูชิด้วยนิ้วมือ 1. ใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางจับลงไปที่ก้อนซูชิจับตรงๆทางด้านยาว อย่าจับทางด้านขวางเพราะจะไม่แน่นจับได้แล้วก็พลิกขึ้น 2. หงายมือเพื่อเอาด้านเข้าปั้นไว้ข้างบนแล้วจึงเอาสิ่งที่เป็นหน้าของข้าวจิ้มลงไปในโชยุ 3. เมื่อปอนซูชิเข้าปากให้หงายมือเพื่อให้ด้านของสิ่งที่เป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไข่ปลาซึ่งจิ้มโชยุไว้แล้วได้กระทบกับลิ้นก่อนที่จะหุบปากเคี้ยวนี่ไม่ใช่เรื่องที่เขียนขึ้นมาเองแต่เป็นเรื่องที่ปรากฏในตำราการกินและการทำซูชิของญี่ปุ่นเขายังอธิบายต่อไปอีกว่ามีบางคนชอบรสของโชยุจึงเอาส่วนที่เป็นข้าวปั้นจิ้มลงไปด้วยวิธีการเช่นนั้นไม่สมควรเพราะไม่เพียงแต่ข้าวจะหลุดแตกออกจากปั้นตกลงไปในน้ำโชยุแต่จะทำให้ความสมดุลระหว่างรสชาติของข้าวกับหน้าของข้าวปั้นเสียไปรสของโชยุเป็นเพียงรสเสริมให้ครบทั้งเปรี้ยวหวานมันและมีรสเค็มด้วยข้าวที่เคล้าด้วยน้ำส้มและน้ำตาลให้รสเปรี้ยวและหวานที่ไม่จัดเพราะข้าวเป็นตัวกำกับส่วนรสและกลิ่นของสิ่งที่เป็นหน้าเช่นปลาดิบปลาหมึกไข่ปลาเป็นรสที่เกิดโดยธรรมชาติมีความนุ่มความเหลวความแข็งตามชนิดของมันจึงไม่ควรทำลายรสเหล่านั้นด้วยการเอารสเค็มและกลิ่นของโชยุเข้าขมจนเสียรสอื่นๆหมดระหว่างคำต่อคำของซูชิเขาจะมีขิงอ่อนดองขณะนี้ญี่ปุ่นสั่งไปจากเมืองไทยมากขิงนั้นจะฝานเป็นแผ่นบางดองในน้ำส้มเจือจางเขาใช้ขิงดองหรือการิเพื่อล้างปากระหว่างคำของซูชิทั้งนี้เพื่อให้รสเดิมกลิ่นเดิมลดลงแล้วจึงกินซูชิคำใหม่สำหรับผู้ที่รักการกินซูชิเป็นชีวิตจิตใจนั้นเขาไม่กินขิงดองด้วยซ้ำแม้แต่โชยุบางคนก็ไม่จิ้มเลยเขาต้องการรสธรรมชาติของซูชิแท้ๆบางคนชอบที่จะกัดขิงดองสักครึ่งชิ้นแล้วเอาอีกครึ่งชิ้นที่เหลือวางบนซูชิวิธีเปิบเข้าปากก็อย่างเดิมโดยจะต้องให้ส่วนที่อยู่บนข้าวปั้นกระทบลิ้นก่อนสิ่งอื่นถ้าจะกินซูชิด้วยตะเกียบแต่ดั้งเดิมนั้นซูชิเป็นอาหารที่กินก่อนกินอาหารหนักและมักจะไม่มีการดื่มเหล้าหรือเบียร์ระหว่างกินซูชิแต่ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองพฤติกรรมในการกินซูชิอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีเทมปุระและยากิโทริขายปนไปด้วยเช่นเดียวกันระหว่างกินซูชิมีคนชอบดื่มเบียร์หรือเหล้ากลั้วคอในร้านซูชิดั้งเดิมมีก๊อกน้ำให้ล้างมือระหว่างกินซูชิแต่เดี๋ยวนี้ใช้ผ้าขนหนูเปียกขนาดผ้าเช็ดหน้ามาวางไว้ให้เช็ดมือที่ติดเข้าปั้นแต่อ่างล้างมือเล็กๆสำหรับไว้ล้างมือภายหลังที่กินอิ่มแล้วยังมีอยู่ทั่วไปทุกร้านที่ไม่ต้องมีน้ำล้างมือก็เพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ตะเกียบมากกว่าใช้มือแบบดั้งเดิมสำหรับตะเกียบที่ใช้นั้นเป็นไม้ที่ผ่าซีกไว้ให้ฉีกออกได้เองใช้ครั้งเดียวทิ้งตะเกียบสำหรับกินอาหารญี่ปุ่นมีขนาดตั้งแต่21ไปจนถึง36เซนติเมตรไม้ที่นิยมใช้ทำตะเกียบญี่ปุ่นได้แก่ไม้ไผ่ไม้ต้นหลิวหรือวิลโลไม้คริปโตเมเนียไม้ต้นเกาลัดจากฮอกไกโดหรือไม่ก็ไม้สนไซปรัสปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นไม่ใคร่ตัดไม้ที่มีอยู่ใช้เองภายในประเทศคนญี่ปุ่นแอบไปตั้งโรงงานทำตะเกียบที่เคนยาหรือบางทีก็ซื้อไม้สนไซปรัสจากเคนยามาป้อนโรงงานทำตะเกียบในญี่ปุ่นตะเกียบที่ดีที่สุดของคนญี่ปุ่นนั้นเขาว่าทำด้วยไม้ซีดาจากแขวงโยชิโนใกล้เมืองหลวงเก่าหรือกรุงนาราทุกวันที่22เมษายนคนญี่ปุ่นบางพวกยังนิยมฉลองเทศกาลตะเกียบกันทุกปีปกติธรรมดาก่อนจะกินซูชิก็จะต้องลองลิ้มรสความสดของสิ่งที่จะเป็นหน้าด้วยการกินสิ่งนั้นแบบซาชิมินั่นก็คือกินดิบเช่นซาชิมิโทโร่ซาชิมิอากามาคุโร่ซาชิมิฮามาจิตอนกินซาชิมิต้องใช้ตะเกียบอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ใช้ตะเกียบที่กินซาชิมิคีบซูชิเข้าปากต่อไปวิธีจับตะเกียบจะจับอย่างไรนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยแต่สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเขาว่าการจับถูกวิธีทำให้คีบอะไรก็ได้แม้แต่ถั่วเขียวที่ยังดิบตอนจะคีบซูชินั้นเขาแนะนำขั้นตอนว่า 1. คีบซูชิให้ตะแคงข้างเสียก่อนแล้วจึงคีบซูชิโดยให้ตะเกียบข้างหนึ่งอยู่ที่ข้าวอีกข้างหนึ่งอยู่ที่สิ่งซึ่งเป็นหน้าถ้าหากคีบไม่ถูกวิธีข้าวจะหลุดออกจากปั้นทำให้เกิดความเลอะเทอะได้ง่ายๆ 2. เมื่อยกซูชิลงจิ้มในน้ำซีอิ๊วโชยุก็คงให้เอาส่วนที่เป็นหน้าของข้าวจิ้มลงไปที่โชยุแต่โดยที่เมื่อขณะคีบนั้นยังตะแคงถ้าบางส่วนของข้าวจะถูกโชยุบ้างก็ไม่ว่ากัน 3. คีบซูชิที่จิ้มโชยุแล้วเอาเข้าปากโดยยังให้อยู่ในลักษณะตะแคงข้างระวังอย่าให้โชยุหกหรือหยดเพราะถือว่าไม่สะอาดซึ่งการไม่ให้โชยุเลอะเทอะนี้ต้องระวังไม่ว่าจะกินซูชิด้วยมือหรือตะเกียบอันที่จริงยังมีรายละเอียดมากมายในเรื่องของการกินซูชิถ้าไม่สำคัญก็คงไม่มีการเขียนเป็นตำราขึ้นมาแต่โบราณแต่สำหรับท่านผู้อ่านที่นิยมอาหารญี่ปุ่นแล้วสั่งโอนิกิริซูชิกินสักที่หนึ่งพร้อมด้วยซุปมิโซะก็คงไม่แพงอะไรนักสำคัญว่าอย่าอาหารสั่งซูชิที่ใช้ปลาจากญี่ปุ่นทำเป็นหน้าเพราะเดี๋ยวนี้โทโร่ซูชิคำหนึ่ง100ถึง300บาทสบายๆอาจารย์ก็บรรยายสาเหตุภาพของการกินซูชิเลยนะคะก็จะทำให้ต้องไปลองดูสักครั้งแหละว่าการกินซูชิที่ถูกวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้รสชาติของซูชิเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่อาจารย์บอกหรือไม่เราก็ต้องไปลองกันค่ะสำหรับเรื่องของญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2ยังไม่จบนะคะยังมีปลาอื่นๆอีกค่ะแต่จะเป็นปลาอะไรนั้นกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปกินปลาก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าปลาที่จะพาไปกินนั้นชื่อว่าปลาปักกระเป้าใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้ดินคูดานชินตะของกรุงโตเกียวบนถนนที่จะไปยังโรงแรมแกรนด์พาเลสทางซ้ายมือมีร้านอาหารเล็กๆกว้างราว5เมตรอยู่แห่งหนึ่งหน้าร้านมีหนังปลาปักกระเป้าแห้งเป่าเป็นตัวปลาพองลมแล้วเอาไฟฟ้าใส่ดูเหมือนโคมไฟห้อยอยู่ตัวหนังสือฮิรากานะบอกให้รู้ว่าที่นี่เป็นร้านอาหารฟูงุหรือร้านอาหารที่ถนัดในบริการลูกค้าด้วยปลาปักกระเป้าเจ้าของร้านชื่ออะไรจำไม่ได้เสียแล้วแต่จำได้ว่าเมื่อพาลูกสาวไปนั่งกินที่เคาน์เตอร์ในค่ำวันหนึ่งในเดือนตุลาคมนั้นเจ้าของร้านดีใจมากที่มีคนไทยไปแวะกินอาหารที่ร้านซึ่งปกติแล้วคนต่างชาติไม่มีใครกล้าเข้าไปกินที่ดีใจก็เพราะแกเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจึงประทับใจมากถามว่าทำไมคนต่างประเทศจึงไม่เข้าไปกินแกก็ว่าขายอาหารปลาฟูงุนี้เป็นเรื่องของนักเลงกินแท้ๆแม้แต่คนญี่ปุ่นถ้าไม่ใช่นักเลงกินก็ไม่อยากจะแวะร้านของแกเพราะกิตติศัพท์ที่ว่ากินฟูงุต้องเสี่ยงตายเอาเองเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้เท่าไม่ถึงการไม่กล้าแตะต้องบอกกับแกไปว่าก็เพราะรู้ว่าขายปลาฟูงุจึงชวนลูกสาวที่ไม่เคยกลัวตายไปกินด้วยกันและที่ไม่กลัวก็เพราะรู้ว่าผู้ที่จะเปิดร้านขายปลาฟูงุนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นที่ถูกต้องว่ารู้วิธีและมีความชำนาญในการเอาพิษร้ายของมันออกได้บอกว่ามองเห็นร้านของแกแล้วน่าเชื่อถือจึงขอลองลิ้มรสอันโอชะของปลาฟูงุอันลือชื่อของเมืองชิโมโนเซกิเรื่องราคาไม่เกี่ยงขอให้กินสมอยากเท่านั้นเจ้าของร้านดีอกดีใจบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะจัดให้เป็นชุดเลยทีเดียวขึ้นต้นจะให้กินเนื้อปลาวาฬดิบแล่จนบางเฉียบเนื้อเป็นสีชมพูแก่ซึ่งก็เห็นจะถูกต้องเพราะปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลือดอุ่นน้ำจิ้มไม่ใช่โชยุผสมวาซาบิแต่เป็นโชยุที่ผสมน้ำส้มขมลอยด้วยใบหอมสดจานแรกก็นุ่มเหงือกด้วยเนื้อที่ผสมมันของปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นว่ายน้ำอยู่ในทะเลน้ำแข็งมันเนื้อจึงแทรกเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อจนดูเป็นเนื้อเดียวกันหอมอร่อยและนุ่มเหงือกที่แปลกก็คงจะตรงที่เป็นรสเนื้อแต่พอเคี้ยวแล้วมีกลิ่นทะเลปนโชยออกจมูกและเมื่อได้สาเกอุ่นๆกรอกตามล้างเข้าไปความรู้สึกเลี่ยนก็บรรเทาลงทันทีที่จริงแล้วเมื่อตอนอยู่ญี่ปุ่นเมื่อพ.ศ. 2492ก็เคยกินเนื้อปลาวาฬต้มเค็มมาแล้วครั้งหนึ่งยังจำได้ดีว่าครั้งนั้นเนื้อปลาวาฬราคาถูกที่สุดเพราะเรือออกไปล่าปลาวาฬคราวหนึ่งได้ทั้งเนื้อทั้งมันมาขายในยามที่ญี่ปุ่นกำลังจนเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นรวยแล้วเนื้อปลาวาฬกลายเป็นของแพงหากินยากที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเดี๋ยวนี้เกิดการต่อต้านการล่าปลาวาฬกันทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกกำลังกลัวว่าหากไปล่ามากินมาทำขายสัตว์ใช้อีกไม่ช้าปลาวาฬก็จะหมดทะเลกินไปพลางก็คิดไปพลางว่าแม้จะแสนอร่อยก็จะขอกินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่กินเนื้อปลาวาฬอีกแล้วพอกันทีจานต่อไปก็คือฟูงุซาชิซึ่งหมายถึงเนื้อปลาปักกระเป้าทะเลจากหน้าน้ำเมืองชิโมโนเซกิเฉือนหนาชิ้นหนึ่งไม่เกิน3มิลลิเมตรจึงดูบางใสจนเห็นเนื้อกระเบื้องของจานเนื้อปลาปักกระเป้าชั้นดีจะต้องแน่นเหนียวและใสดังกระดาษแก้วเนื่องจากเป็นการกินอย่างกันเองเจ้าของร้านจึงไม่เรียงเนื้อปลาให้เป็นรูปนกกระเรียนหรือดอกเบญจมาศซึ่งเขาเอาชิ้นปลาบางใสเรียงเป็นตัวนกเอาหนังทำเป็นขาเป็นหัวของนกหรือใช้เนื้อใสๆของปลาเรียงกันเป็นรูปดอกเบญจมาศหรือคิกุเอาเนื้อปลาที่เป็นสีเทาและสีเงินทำเป็นก้านเป็นใบดูงดงามดีแต่ที่ร้านคูดานชิตะเรียงให้กินนั้นเขาเรียงบนจานไปตามธรรมดาเหมือนที่คนจีนเรียงเนื้อปลาหื่อแซในเมืองไทยน้ำจิ้มก็เช่นเดียวกับหรือคล้ายกับน้ำจิ้มเนื้อปลาวาฬเรียกว่าพอนซูแต่เขาใส่ใบหอมลงไปเล็กน้อยเพื่อดับคาวซึ่งที่จริงแล้วเกือบไม่รู้สึกว่ามีคาวด้วยซ้ำ
เมื่อเคี้ยวเนื้อปลาปากกระเป้าคำแรกอย่างช้าๆแล้วพยายามตั้งสตินึกถึงรสชาติ

มากกว่ากินโทโร่หรือมากุโระคำตอบก็คือเพราะมันอร่อยลิ้นอร่อยเหงือกและอร่อยฟันมากกว่านั่นเองตอนตีสามของเช้าวันหนึ่งที่ตลาดฮาเอะโดมาริในเมืองชิโมโนเซกิซึ่งอยู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูตรงกันข้ามกับเมืองโมยีบนเกาะกิวชิวผู้ซื้อปลาสดจาก30บริษัททั่วประเทศญี่ปุ่นเดินตรวจดูปลาปักกะเป้าที่จับได้ใหม่เมื่อวันวานด้วยเวลาไม่ทันจะถึง3ชั่วโมงปลาปักกะเป้าหรือฟูงุน้ำหนักทั้งสิ้น10ตันก็มีผู้ประมูลซื้อไปหมดเงินที่ผู้จับปลาปักกะเป้าได้จากปลา10ตันรวมทั้งสิ้นตกประมาณ20ล้านบาทเศษหรือราว800,000ดอลลาร์ขณะนั้นปลาทั้ง10ตันที่ว่านี้ถ้าไม่ทำความสะอาดให้ถูกวิธีใครกินเนื้อของมันเข้าไปหามขึ้นเชิงตะกอนแน่นอนความหายากและความต้องการในตลาดสูงการประมูลฟูงุทุกครั้งถึงพริกถึงขิงใครกล้าให้ราคาประมูลดีถึงขนาดก็ได้ปลาไปทั้งหีบเมื่อผู้ซื้อปลาไปแล้วก็ลากหีบปลาไปยังฝั่งตรงกันข้ามซึ่งมีหน่วยบริการพิเศษโดยผู้ได้รับอนุญาตจากทางการกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นให้ทำหน้าที่เก็บเอาส่วนที่เป็นพิษร้ายออกเสียจากตัวปลาปักกะเป้าให้ได้ทุกตัวส่วนที่เป็นพิษคงจะเป็นส่วนที่เรียกว่าดีของมันและโดยกฎหมายญี่ปุ่นดีที่เอาออกมานี้จะต้องเผาทำลายทันทีพอถึง6โมงเช้าเนื้อปลาและหัวปลาปักกะเป้าที่ถอนพิษหมดจนแน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็จะถูกกลบด้วยน้ำแข็งเกล็ดส่งไปตามร้านขายปลาปักกะเป้าทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและก็เจ้าเนื้อปลาปักกะเป้าอันโอชะนี่แหละที่ผู้เป็นนักเลงกินยอมจ่ายค่าซาชิมิฟูงุจานละกว่า 3,800 บาทเมื่อปีพ.ศ. 2531ชิโมโนเซกิขายปลาฟูงุได้ 3,000 ตันคิดเป็นเงินเกือบ300ล้านบาทชื่อเสียงของฟูงุจากชิโมโนเซกิโด่งดังว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจนทำให้ปลาปักกะเป้าที่จับได้ในหน้าน้ำโอซาก้าหรือโกเบต้องเอาไปตีตรารับรองความปลอดภัยจากตลาดเมืองชิโมโนเซกิจึงจะมีคนกล้ากินปลาปักกะเป้าฟูงุกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิโมโนเซกิซึ่งเกิดและเติบโตในรัชสมัยเมจิข้อศ1868ถึง1912ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะพบสัญลักษณ์รูปปลาปักกะเป้าเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองที่สถานีรถไฟตามซุ้มโทรศัพท์สาธารณะรูปปลาปักกะเป้าปรากฏอยู่ตามกล่องอาหารกลางวันที่ทำจากเมืองชิโมโนเซกิโคมไฟรูปปลาปักกะเป้าขายดีเช่นเดียวกับตุ๊กตารูปเดียวกันมิสุโยชิซาคาโมโตะอายุ52ปีพ่อครัวใหญ่ของโรงแรมไดอิจิเล่าว่าเขาเองไปที่ชิโมโนเซกิก็เพื่อไปเรียนวิทยาการทำอาหารด้วยปลาฟูงุเรียนแล้วรู้แล้วก็ติดอยู่ในเมืองนั้นจนบัดนี้เขาได้เรื่องเดิมมาว่าฮิโรบุมิอิโตะนายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาลสมัยเมจิผู้ที่ดึงเอาอำนาจจากนักรบซามูไรถวายคืนให้กับจักรพรรดิได้ลงไปที่ชิโมโนเซกิแล้วกินเนื้อปลาฟูงุที่ภัตตาคารเก่าแก่ชื่อชุนปันโรติดอกติดใจเนื้อปลาปักกะเป้ามากจึงประกาศว่าบัดนี้คนญี่ปุ่นทั่วไปในประเทศจะกินปลาฟูงุได้โดยไม่มีข้อห้ามแต่ก่อนหน้านั้นเคยมีกฎหมายห้ามกินปลาฟูงุเพราะเป็นปลาที่มีพิษร้ายกินเข้าไปแล้วถึงตายกันมากต่อมากพิษที่ปลาชนิดนี้มีอยู่ในดีของมันคือเทโทรโดท็อกซินซึ่งนักเคมีบอกว่าพิษร้ายแรงกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์มากถึง500เท่านอกจากพิษของมันจะมีอยู่ในดีแล้วยังมีอยู่ในตับด้วยใครได้พิษของมันเข้าไปตอนแรกก็จะมึนงงต่อมาก็เป็นอัมพาตแล้วที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานเทโทรโดท็อกซินเป็นสารพิษของสัตว์ที่มิใช่โปรตีนแต่พิษงูเป็นพิษพวกที่เป็นโปรตีนด้วยโดยทฤษฎีว่าน้ำหนัก1ออนซ์ของเทโทรโดท็อกซินสามารถทำให้คนขนาดผู้ใหญ่ตายได้ถึง 50,000 คน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชำนาญการบริโภคฟูงุ

เถียงว่าไม่เป็นความจริงไม่ใช่ว่าปลาปะกะเป้าทุกชนิดจะมีพิษร้ายเสมอไปเขาว่าปลาปะกะเป้าตัวเมียเท่านั้นที่มีสารเทตโรโดท็อกซินที่จริงแล้วไข่ขาวของฟุงุตัวผู้ที่เรียกว่าชิราโคะนั้นเป็นส่วนอร่อยที่สุดของปลาชนิดนี้ตับของปลาปะกะเป้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อร่อยมากเทตโรโดท็อกซินไม่มีอยู่ในตับปลาปะกะเป้าแต่ก่อนจะกินต้องเอาตับของปลานี้ไปต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งน้ำมันตับของปลาลอยขึ้นเหนือน้ำเพราะพิษของมันอยู่ที่น้ำมันจากตับนั่นเองตามสถิติที่ปรากฏเป็นทางการว่ามีคนตายเพราะกินปลาปะกะเป้าระหว่าง5คนถึง18คนต่อปีซึ่งก็ไม่มากมายอะไรนักถ้าจะเทียบกับคนญี่ปุ่นกว่า100ล้านคนที่ถูกรถยนต์ชนตายยังมากกว่าหลายเท่านักคนที่ตายเพราะกินปลาปะกะเป้าแล้วดังระเบิดไปเลยมีอยู่คนหนึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงทางการแสดงละครคาบุกิชื่อมิซุโกโร่ปันโดดาราผู้นี้กินฟุงุจนตายเมื่อพ.ศ. 2518เขาว่าหลังจากแสดงละครคาบุกิที่โรงในเมืองโอซาก้าแล้วบันไดก็แก้เหนื่อยแก้หิวด้วยการแวะกินปลาปะกะเป้าดิบกับเครื่องในของปลาจะด้วยอยากมากหรือเพราะอร่อยถูกปากก็ไม่มีใครบอกได้บันโดสั่งกินอย่างต่อเนื่องจนเพื่อนและพ่อครัวต้องขอให้เพลาลงเสียบ้างบันโดกลับโกรธจัดกล่าวหาว่าเพื่อนขาดความสำราญบันโดกินทั้งเนื้อดิบหนังปลาลวกและเครื่องในปลาต้มจานสุดท้ายที่เขาได้กินคือตับปลาต้มชิราโคะกินเข้าไปได้ไม่กี่คำก็ชักเป็นอัมพาตแล้วไปตายที่ห้องพักในโรงแรมยังมีนักกินปลาฟุงุอีกคนหนึ่งซึ่งตายเพราะกินปลาที่ว่านี้เขาชื่อเตรุฮิโกคาวามูระเพียงกินเนื้อฟุงุดิบไปได้2ชิ้นก็ตัวแข็งเป็นอัมพาตไปตายที่โรงพยาบาลอีก4วันต่อมาถึงอย่างไรก็อย่าไปตกอกตกใจนักเลยเพราะถ้าไม่ชะตาขาดจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครตายเพราะปลาปะกะเป้าไทยแน่ถ้าจะตายด้วยการกินไข่เหราซึ่งหน้าตาเหมือนแมงดาทะเลแต่มีขนที่ตัวละทุกวันนี้การจับปลาฟุงุหาได้ยากมากเข้าทุกทีมีผู้พยายามทดลองเพาะเลี้ยงแต่ผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื้อของปลาฟุงุเลี้ยงยุ่ยมีน้ำมากและที่สำคัญคือไม่มีมันแฝงในเนื้อปลาที่จับได้ตามธรรมชาติขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่นอยู่ราว100แห่งร่วมมือกันออกจับปลาปะกะเป้าในทะเลเหลืองระหว่างแหลมเกาหลีกับแผ่นดินใหญ่จีนในช่องแคบระหว่างเกาะในญี่ปุ่นก็มีผู้จับได้นักเลงกินปลาฟุงุชอบโทราฟุงุซึ่งมีเนื้อขาวใสมากกว่าฟุงุดำที่มีราคาถูกกว่าและไม่อร่อยเท่าโทราฟุงุมีเนื้อที่กรุบและนุ่มระคนกันอย่างที่ญี่ปุ่นเรียกว่าชิโคชิโคไปต่อกันที่เรื่องซาชิมิของดิบกินดีดูเหมือนว่าถ้าคนญี่ปุ่นไม่ได้กินปลาติดต่อกัน7วันคนญี่ปุ่นจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติปัญญาทำมาหากินเอาดื้อมีใครคนหนึ่งพูดว่าที่ญี่ปุ่นมีพลเมืองมากทั้งที่ประเทศก็เป็นเกาะไม่ใหญ่โตอะไรนักฉะนั้นจะให้มีประชาชนเกินร้อยล้านจึงไม่ใช่เรื่องยากซาชิมิของญี่ปุ่นไม่ใช่จะใช้ได้แต่ปลาอย่างเดียวจะใช้ปลาหมึกหอยบางอย่างเช่นอาบาโลนหรือหอยโข่งทะเลสดๆก็ได้กุ้งทะเลบางอย่างถ้าสดจริงก็ใช้ได้ดีคนจีนกินปลาดิบเหมือนกันอาหารของจีนจานที่ว่าคือหื่อแซเป็นอาหารของคนแต้จิ๋วแต่ปลาดิบที่คนจีนใช้เป็นปลาน้ำจืดเช่นส่งฮื้อคนญี่ปุ่นไม่ใคร่จะใช้ปลาน้ำจืดทำซาชิมิเพราะเชื่อว่าในปลาน้ำจืดอาจมีพยาธิที่มีพิษร้ายแรงแอบแฝงอยู่ในกรุงเทพเวลานี้มีคนแผลงเอาปลานิลมาทำซาชิมิอร่อยมากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พ้นต้องระวังเสี่ยงอันตรายกับพยาธิบางอย่างเป็นอันว่าอย่าเสี่ยงใช้ปลาน้ำจืดทำซาชิมิเป็นดีที่สุดปลาทะเลในเมืองไทยทั้งจากอ่าวไทยและฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีหลายอย่างที่ใช้ทำซาชิมิได้ดี
ปลาที่แนะนำว่าให้ทำซาชิมิได้ดีมีอยู่หลายอย่างที่นิยมกันมากที่สุดและราคาพอประมาณคือปลาโอดำปลาพวกนี้แต่ก่อนไม่มีราคากิโลละบาทก็ขายยากเพราะทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาเนื้อไปต้มเค็มกินแต่เมื่อคนญี่ปุ่นมาสอนให้รู้จักใช้ปลาโอทำปลาดิบราคาปลาโอตามตลาดก็ขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ100บาทปลาที่เนื้อเหนียวกว่าปลาโอแต่หวานอร่อยก็คือปลากะพงแดงและปลากะพงขาวปลาทั้งสองอย่างค่อนข้างแพงและถ้าซื้อทั้งตัวขอดเกล็ดก็ยากกระดูกอยู่ข้างจะแข็งมากไม่ว่าจะเป็นกระดูกครีบหรือกระดูกก้างปลาอินทรีไม่นิยมเพราะเนื้อเหลวเละง่ายยังมีปลาไทยอีกหลายอย่างที่ใช้ได้ดีคือปลาโต้มอนปลาช่อนทะเลสำหรับปลาช่อนทะเลตัวค่อนข้างโตมากต้องไปซื้อจากร้านเจ้าที่รู้จักที่รู้ว่าทำปลาเป็นจะได้เนื้อปลาสะอาดไม่คาวแล้วซื้อคราวละ3ขีดหรือครึ่งกิโลก็พอที่จริงเวลาทำซาชิมิใช้ปลาเพียง2อย่างหรืออย่างมาก3อย่างก็พอไม่ใช่จะต้องใช้ปลาทุกอย่างที่ใช้ปลา 2-3 อย่างก็เพราะต้องการให้เกิดสีธรรมชาติของเนื้อปลาต่างกันแต่งให้จานดูสวยงามได้ง่ายเนื้อสีชมพูแก่ของปลาโอจะตัดกับเนื้อสีขาวอมชมพูของปลากะพงแล้วใช้ความขาวสะอาดของปลาหมึกมาแต่งให้งามขึ้นปลาทุกอย่างที่เอามาใช้ทำซาชิมิจะต้องเป็นปลาที่สดที่สุดถ้าต้องแช่น้ำแข็งก็ให้แช่ให้เย็นจัดแต่ไม่แข็งคนญี่ปุ่นสอนว่าปลาที่เหมาะกับการทำซาชิมิจะต้องมีอายุจับจากทะเลมาได้ระหว่าง 4-12 ชั่วโมงเกินไปกว่านั้นคุณภาพจะด้อยลงปลานั้นจะดูว่าสดหรือไม่สดใช้วิธีง่ายๆถ้าเหงือกยังแดงเป็นสีเลือดสดและตายังไม่มีเลือดซ่านเข้าไปทำให้หมดความสว่างสวัยปลานั้นก็สดพอใช้ได้แต่ถ้าซื้อปลาจากร้านที่เขามีชื่อเสียงในการขายปลาสดชั้นดีไม่ต้องไปเลิกดูเหงือกหรือดูตาเพราะการไปจับไปคลำปลาของเขาทำให้ปลาเสียหายชอกช้ำได้เหมือนกันสำคัญก็คือการที่เราเอามือไปจับไปคลำที่ตัวปลาบ่อยๆความอุ่นความร้อนจากตัวเราเองจะทำให้ปลาเสียรสได้ง่ายๆสังเกตดูได้ถ้ากุ๊กชั้นดีของญี่ปุ่นทำปลาดิบมือจะไม่แตะปลากี่มากน้อยเขาจะพยายามทุกอย่างที่จะใช้มีดช้อนปลามากกว่ามือที่จะใช้ทำปลาดิบเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังปกติแล้วใช้มีด2อย่างอย่างแรกใช้สำหรับขอดเกล็ดผ่าพุงตัดหัวแยกเนื้อจากก้างและฝานเอาหนังปลาออกอย่างหลังไว้ใช้สำหรับหั่นปลาเป็นชิ้นเท่านั้นในญี่ปุ่นยังมีเรื่องสนุกเกี่ยวกับซาชิมิอีกหลายอย่างเช่นการกินซาชิมิชั้นดีที่ทำด้วยโทโร่หรือเนื้อพื้นท้องปลาทูน่าหนาและมันเป็นพิเศษเคยมาขายเมืองไทยถ้าไม่ได้จานละ 7-800 บาทก็ขายไม่ได้เพราะต้องสั่งโทโร่มาจากญี่ปุ่นแต่บางทีภัตตาคารญี่ปุ่นบอกว่าโทโร่เอาเข้าจริงๆเป็นโทโร่จากมหาสมุทรอินเดียอร่อยไม่เท่าโทโร่จากญี่ปุ่นมากุโร่ก็เป็นปลาที่อร่อยเพราะมีมันมากปลาพวกนี้ต้องว่ายอยู่ในน้ำครึ่งอุ่นครึ่งเย็นธรรมชาติจะสร้างมันให้ปนอยู่ในเนื้อของปลาทำให้หอมและมันอร่อยเรื่องกินปลาดิบนั้นดีแน่เพราะเป็นยอดของอาหารที่ให้โปรตีนได้ตรงๆไม่ต้องต้มย่างให้เสียของดีแต่กินบ่อยๆจะตะกายฝาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้อย่างไรต้องตัวใครตัวมันยังมีอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆอีกหลายอย่างถ้ามีโอกาสจะบอกวิธีทำชาวานมูชี่หรือไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นและโอเด้งซึ่งเหมาะกับฤดูหนาวที่อากาศเย็นจบเรื่องของปลาญี่ปุ่นค่ะวันพุธหน้าเราจะมาต่อกันที่เรื่องของเนื้อวัวแต่ก็ยังเป็นเนื้อวัวของญี่ปุ่นค่ะอยู่ในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัด
สำหรับวันนี้ดิฉันสสิธรสั่งสมธนะพร้อมด้วยรายการส่วนอักษรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชาวสวนทุเรียนหลงลับแลยิ้มติดผลดกทุกต้นนักท่องเที่ยวแห่ชิมเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนหลงลิ้นลับแลทุเรียนเทวดาเลี้ยงต้นกำเนิดที่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทุเรียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และขึ้นชื่อเป็นที่นิยมด้วยอัตลักษณ์เป็นทุเรียนปลูกบนภูเขาหรือดอยลับแลอาศัยน้ำฝนจึงเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงทันทีที่ชาวสวนทุเรียนเริ่มตัดผลผลิตตั้งแต่เข้าสู่เดือนพฤษภาคมนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนหลงหลินลับแลต่างหลั่งไหลเดินทางไปตามสวนทุเรียนที่เปิดให้ชมชิมและเลือกซื้อทุเรียนลับแลเช่นเดียวกับที่สวนใจใหญ่เลขที่79ทับ2หมู่1ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดต่างเลือกทริปท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียนทั้งหลงหลินลับแลหมอนทองลับแลที่ติดผลดกเต็มต้นเข้าชมและเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อทุเรียนลับแลมีทั้งลูกและแกะเนื้อพร้อมทานและนั่งทานในห้องแอร์หรือในสวนทุเรียนนอกจากนี้ในส่วนของคาเฟ่ยังมีเมนูจากทุเรียนมากมายให้เลือกรับประทานจึงกลายเป็นจุดเช็คอินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลขโทรศัพท์055479824หรือเพจศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์และหากจะชมสวนทานทุเรียนลับแลตัดแก่สดจากสวนเป็นทุเรียนลับแลจากถิ่นกำเนิดหรือจากดอยลับแลสวนใจใหญ่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง18นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0931712540จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: อาหารบำบัดโรคตับแบ่งออกเป็น3ประเภทสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบให้รับประทานอาหารเหลวที่ทำจากไข่นมน้ำตาลและไอศกรีมเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วสามารถรับประทานอาหารปกติที่ครบ5หมู่ได้สำหรับผู้ป่วยโรคตับแข็งในระยะแรกของการเป็นโรคจะยังไม่มีผลต่อสมองสามารถรับปริมาณโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ได้ปกติแนะนำให้กินนมไข่และก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันค่ะแต่หากผู้ป่วยมีอาการทางสมองร่วมด้วยต้องเลือกรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนต่ำนะคะที่สำคัญอาหารต้องปรุงสุกเท่านั้นและสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ต้องลดไขมันเพื่อป้องกันภาวะแน่นท้องท้องอืดเกิดแก๊สในทางเดินอาหารที่สำคัญไม่ควรบริโภคธัญพืชผักใบเขียวในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องมากขึ้นค่ะ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์จับมือยูนิลิเวอร์ดันร้านค้า 12,000 แห่งทั่วประเทศลดสินค้าสูงสุด 50% นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ขับเคลื่อนและสนับสนุนสินค้าไทยช่วยไทยโดยยูนิลิเวอร์ไม่ได้ลดราคาแค่ในร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังส่งผ่านราคาส่วนลดไปยังร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงร้านโชห่วยในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลสำหรับโครงการไทยช่วยไทยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านร้านติดดาวโดยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสูงสุดกว่า 50% ประกอบด้วยสินค้าใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของใช้ส่วนบุคคลความงามและสุขภาพรวมถึงอาหารจากแบรนด์ชั้นนำอาทิบริทคอมฟอร์ตซันซิลเคลียร์โดบวาสลีนคนอเป็นต้นทั้งนี้กลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์เป็นพันธมิตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มาอย่างยาวนานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำครอบคลุมสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายกลุ่มโดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศทั้งร้านค้าปลีกรายย่อยร้านค้าส่งซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮช็อปมาร์เก็ตทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนก๋วยเตี๋ยวแคะ
9: สีสวัสดิ์พี่ก้อยกินก๋วยเตี๋ยวอะไรน่ะลูกชิ้นหน้าตาแปลกๆเยอะแยะเลยท่าทางอร่อยอร่อย
10: ก๋วยเตี๋ยวแคะจ้ะ
9: เอ๋ชามก๋วยเตี๋ยวก็ขนาดปกตินี่ไม่เห็นจะแคระตรงไหนเลย
10: ไม่ใช่แคระก๋วยเตี๋ยวแคะจ้ะ
11: ใช่แล้วที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแคะก็เพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ลวกหรือผัดแต่ต้องแคะเอาใช่ไหมล่ะ
10: ไม่ใช่ที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแคะเพราะเป็นอาหารของจีนแคะต่างหากล่ะก๋วยเตี๋ยวแคะคำว่าแคะเขียนสระแอคอควายสระอะไม่มีรอเรือเป็นอาหารของชาวจีนแคะหรือจีนฮักกาซึ่งเป็นจีนในมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนก๋วยเตี๋ยวแคะแท้ต้องมีเต้าหู้ยัดไส้หมูและลูกชิ้นต่างๆหลายๆแบบ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ